0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลก
1: ผู้นำสหรัฐและจีนพบหารือกันที่ทำเนียบขาวของสหรัฐท่ามกลางประเด็นด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมลงแข่งขันร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในประเภททีมศิลปะการบังคับม้าศึกกีฬาเอเชียนเกมวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้น
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากได้แก่เพชรบูรณ์นครราชสีมานครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่อื่นๆจะมีฝนตกหนักบางแห่ง
3: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศอัตภูมิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับ
2: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาเหตุสำคัญมาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิติ์ทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเขื่อนจึงหน่วงน้ำได้เพียงระดับหนึ่งและจำเป็นต้องเร่งระบายส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
4: ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก็เพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน
2: ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวรัฐบาลจะเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีพร้อมมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองละพีพัดเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อนักลงทุนระดับโลกณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นมากกว่าข้อตกลงระหว่างตลาดหลักทรัพย์2แห่งแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตต่อเนื่องระหว่างไทยและสหรัฐอเมริการวมถึงทำให้ตลาดทุน2ประเทศมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทยนิวยอร์กคือหัวใจสำคัญของการเงินโลกความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆให้บริษัทและนักลงทุนทั้งสองประเทศพร้อมทั้งกระชับความเชื่อมโยงของตลาดและส่งเสริมการลงทุนข้ามพรมแดนสำหรับการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้กลายเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีต้องการเปลี่ยนความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนชาวไทย
0: กระทรวงคมนาคมเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะพร้อมขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมได้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการหากพบการกระทำผิดเช่นจ่ายงานให้คนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะหรือใช้รถที่ไม่จดทะเบียนจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชัน
5: หลังจากวันที่1ตุลาเนี่ยจะมีการประกาศใช้สมุดพกสำหรับแอปพลิเคชันก็จะมีมาตรการต่างๆเรื่องเกณฑ์คะแนนเรื่องน้ำหนักของคะแนนต่างๆเนี่ยในส่วนของคณะทำงานเขาจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในการพูดคุยกันเนี่ยเรื่องเกณฑ์ต่างๆก็จะต้องเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
1: คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มอีก 14,000 คนพร้อมเตรียมจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนผู้กู้ยืมในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าคณะกรรมการกยศ.มีมติเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มเติม 14,400 คนตามจำนวนที่ขาดให้เพียงพอต่อนักเรียนที่ขอกู้ยืมทุกคนโดยกระทรวงการคลังจะเร่งของบกลางปี2569อีก 1,200 ล้านบาทภายในเดือนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไปทั้งนี้การเพิ่มกรอบจำนวนนักเรียนที่ต้องการเงินกู้ดังกล่าวทำให้ในปีนี้มีนักเรียนได้รับเงินกู้ 790,000 รายถือเป็นจำนวนที่สูงสุดเท่าที่กยศ.เคยให้กู้มาขณะเดียวกันกยศ.จะเร่งรัดการชำระหนี้ของนักศึกษาเดิมในกลุ่มที่มีหนี้อีก5 แสนรายเพื่อเคลียร์หนี้คงค้างให้หมดและช่วยเสริมสภาพคล่องกับกองทุนได้อีก 1,290 ล้านบาท
7: คณะกรรมการกยศ.นะครับได้มีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมนะครับเพิ่มสำหรับผู้ที่มาขอกู้นะครับแล้วก็เกินกรอบอีกจำนวน 14,004 รายซึ่งก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กยศ.จะต้องไปผ่านกระทรวงคลังนะครับในเรื่องของการที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามจะต้องเน้นในการดูแลให้โอกาสทางการศึกษาโดยไม่ทำให้ข้อจำกัดทางงบประมาณเนี่ยทำให้คนเสียโอกาสทางการศึกษานะครับยังยืนยันในนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
6: ด้านนางสาวพิมเพ็ญลัดพลีผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากล่าวเพิ่มเติมว่าภาพรวมสถานะทางการเงินของกองทุนกยศ.ในปีนี้คาดว่าจะมีรายรับรวมประมาณ 35,000 ล้านบาทจากเงินรับชำระคืนและงบประมาณจัดสรรขณะที่มีรายจ่ายประมาณ 47,000 ถึง 49,000 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพซึ่งจำนวนผู้กู้ในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่มีนักเรียนหลุดจากการศึกษาเพราะไม่ได้รับเงินกู้อย่างแน่นอนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
8: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิ์ประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้ง
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บตำบลโนนสะอาดอำเภอแวงใหญ่และที่หมู่7วัดหนองว่าตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ป วงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับทวิภาคีแบบเป็นส่วนตัวโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวก่อนการประชุมสุดยอดดังกล่าวว่าจีนและสหรัฐต้องแน่ใจว่าจะไม่มีความขัดแย้งและการเผชิญหน้าระหว่างกันพร้อมเตือนว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และเรียกร้องให้สหรัฐคัดค้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเด็นสำคัญที่สหรัฐและจีนกำลังเผชิญอยู่และการหารือครั้งนี้จะครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและ AI
1: สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าเที่ยวบินจากอิหร่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับซึ่งรวมถึงนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ศูนย์กลางการบินระดับโลกถูกยกเลิกเมื่อวานนี้ภายหลังกำหนดเส้นตายของสหรัฐที่ให้ท่าอากาศยานและบริษัททั่วโลกยุติการทำธุรกิจกับสายการบินของอิหร่านตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านให้เข้มงวดยิ่งขึ้นทั้งนี้หากมาตรการปิดกั้นสายการบินของอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปอาจทำให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นและยังเป็นการซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจของอิหร่านซึ่งถูกสหรัฐปิดล้อมท่าเรือทางทะเลทั้งหมดขณะที่ทางการอิหร่านขู่ตอบโต้ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับที่ปฏิบัติตามมาตรการของสหรัฐด้วยการทำให้ท่าอากาศยานของประเทศเหล่านี้ไม่สามารถใช้การได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Parkทรงฝึกซ้อมการทรงม้าร่วมกับนักกีฬาทีมชาติไทยประเภททีมศิลปะการบังคับม้าเดเรสซาดประกอบด้วยเฉลิมฉานยุทธวิริยะพาณิชย์ชัชนกคาร่านึกแคร์และนีระพุทธสมบัติโดยการแข่งขันในวันนี้เริ่มเวลา 9:30 นั่นผลกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงษ์ศิลาชัยจอมพลังจากศรีสะเกษคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จรุ่นน้ำหนักรวม299กิโลกรัมและยกท่าสแนท126กิโลกรัมผ่านในครั้งสุดท้ายยกท่าครีนแอนเจอร์ได้173กิโลกรัมส่วนเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนที่ทำน้ำหนักรวม304กิโลกรัมส่งผลให้ขณะนี้จอมพลังไทยคว้าไปได้แล้ว2เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งขึ้นสังเวียนพบกับหวังง็อกไมจากเวียดนามฝ่ายนี้จันแจ่มออกหมัดได้เข้าเป้ามากกว่าเอาชนะคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปส่วนรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบ16คนจุธามาศรักษัตแพ้กับเฟรูซาคาซาโควาจากอุซเบกิสถาน0-5เสียงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยที่ถูกสั่งพักแข่งชั่วคราวจากผลตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรเซมายล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ส่งเรื่องตรวจตัวอย่างบีไปแล้วซึ่งจะรู้ผลภายในวันที่26กันยายนโดยหากผลยืนยันว่าผิดจริงตัวนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันจะต้องเร่งชี้แจงเหตุผลและที่มาของการใช้ยาสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน75เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น18เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้10เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี5เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI และเมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาโดยเรื่องที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยคือ การส่งนักกีฬาเยาวชนชายและหญิงไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศฝรั่งเศส1เดือนก่อนลุยศึกชิงแชมป์โลก2027รวมทั้งยังมีการปรับการแข่งขันจูเนียร์เนชั่นคัพแยกตามทวีปก่อนปิดฤดูกาลด้วยแกรนด์ไฟนอลที่กรุงปารีสพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.38 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 21:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 น
15: 1นาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่าน4แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์สี่รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้ง2ชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาวมุสลิมในประเทศไทยชาวไทยมุสลิมมีบรรพบุรุษที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์โดยส่วนมากมีเชื้อสายจากทางมาลายูอ้างอิงจากหลักฐานในสมัยราชอาณาจักรสุโขทัยที่แผ่อาณาเขตไปถึงมาลายูต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวเปอร์เซียเข้ามาค้าขายและรับราชการจนในสมัยรัตนโกสินทร์ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายต่างๆเริ่มเข้ามาตั้งรกรากมากขึ้นและได้ปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทยแต่ยังคงลักษณะสำคัญของศาสนาอิสลามไว้อย่างมั่นคง
21: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก
22: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจันลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่นและบุญมาสีมาดอ่าน
23: Thank you.
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
23: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจนถึงวันที่27กันยายนนี้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
24: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
25: สวัสดีครับ
24: ค่ะท่านรองค่ะพายุในช่วงนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ไหนบ้างคะช่วงวันเวลาที่ประชาชนแต่ละภูมิภาคต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะ
25: สถานการณ์ปัจจุบันนะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำฮะที่เรากังวลกันเนี่ยครับมันก็ขยับเข้ามาประชิดชายแดนของประเทศไทยน่าจะเข้าแถบจังหวัดจันทบุรีและตราดโซนนี้นะครับจุดศูนย์กลางนะฮะแต่รัศมีตัวของตัวหย่อมเนี่ยมันก็กินบริเวณกว้างอยู่พอสมควรอันนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก300ถึง400กิโลเมตรนะครับพื้นที่ที่รอบๆตัวจุดศูนย์กลางเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักถึงจัดมากนะครับโดยเฉพาะฝนที่ตกหนักมากอาจจะมีบางพื้นที่พื้นที่ที่ฝนตกหนักมากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศอัตภูมิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นนะครับเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่ทางจังหวัดสระแก้วนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกนะครับโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้พื้นที่ตรงนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับซึ่งก็เมื่อวานเนี่ยก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางจุดในโซนนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดรอบนี้ในวันนี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่เป็นความเสี่ยงนะฮะถึงมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำนะฮะโซนนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในวันนี้อีกโซนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือโซนแถบจังหวัดชลบุรีนะครับระยองนะฮะแล้วก็จันทบุรีตราดโซนด้านล่างติดทะเลนะครับโซนนี้ก็จะโดนตัวลมนะท่านจะหอบความชื้นทางด้านอ่าวไทยเนี่ยเข้ามาแล้วมาปะทะตัวแผ่นดินแล้วก็จะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงเย็นในวันนี้นะครับน่าจะเยอะพื้นที่ที่น่าห่วงนะฮะคือที่ลุ่มของพัทยาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องระบบการระบายน้ำอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับถึงแม้ฝนจะตกหนึ่งในที่เกณฑ์ประมาณสัก 40-50 มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ส่งผลให้น้ำท่วมได้บางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ท่วมซ้ำซากของพัทยานะครับซึ่งก็ทางกรมก็ประสานทางหน่วยเสียพื้นที่นะครับทั้งปภ.ทั้งของระดับจังหวัดเนี่ยให้ไปเอาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับโดยเฉพาะยิ่งเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมในตรงนี้เพื่อจะระบายน้ำออกมานะครับเมื่อวานก็มีน้ำท่วมในโซนที่ลุ่มต่ำตรงนี้แหละครับใครขับรถผ่านไปตรงถนนที่เป็นวงแหวนตรงนั้นก็มีน้ำท่วมนะครับก็อาจจะต้องรอช่วงบ่ายช่วงเย็นอาจจะมีฝนเพิ่มเข้ามาในตรงนั้นนะก็อยู่ที่ว่าปริมาณการตกมันมีไปสูงถึงระดับที่เป็น100มิลลิเมตรไหมนะครับถ้ามันมีการระบายน้ำตรงนั้นก็อาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะเป็นน้ำรอระบายนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยมันเป็นก็เหลือมันมีความเปราะบางนะฮะสำหรับการตกของฝนอยู่แล้วเดิมนะฮะซึ่งธรรมชาติก็คงห้ามไม่ได้ว่าไม่ให้ตกตรงนี้ไม่ให้ท่วมตรงนี้แล้วถึงไม่จะตกขึ้นที่อื่นมันก็จะไหลมาหาจุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็โซนที่เป็นผลกระทบถัดมาในวันพรุ่งนี้นะฮะตัว หย่อมเนี่ยก็ค่อยขยับเข้ามาในโซนของประเทศไทยมากขึ้นน่าจะอยู่ตนกลางๆของประเทศนะครับฝนก็ยังคงเพิ่มทางด้านที่เป็นแนวด้านหลังของตัวหย่อมก็คือตัวที่เป็นทางระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ฝนก็จะอัดเขาใหญ่อีกวันนึงนะครับส่วนที่เป็นด้านหน้าของตัวหย่อมก็คือแถวภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาโซนตอนล่างแถวอยุธยาปทุมนะฮะโซนเนี้ยนครปฐมนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่นะครับในวันถัดไปนะครับตัวหย่อมก็จะขยับไปแถบจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ขยับขึ้นไปแถบจังหวัดตากนะครับซึ่งก็จะทำให้ฝนเพิ่มนั่นแนวรับลมมรสุมทางที่เป็นทะเลอันดามันก็คือแถบเพชรบุรีแถบกาญจนบุรีนะครับไล่ลงไปถึงอุทัยธานีถึงจังหวัดตากนะแล้วก็ส่วนที่เป็นด้านหลังของตัวหย่อมก็คือโซนที่เป็นด้านภาคตะวันออกอาจจะมีหลงเหลือในบางพื้นที่อาจจะมีฝนหนักแล้วก็ภาคกลางนะครับซึ่งก็ยังมีบางจังหวัดที่อาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากได้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยปริมาณการตกของฝนตั้งแต่ประเมินตั้งแต่ก่อนที่จะมีประกาศรวมถึงช่วงเมื่อวานแล้วก็วันนี้เนี่ยโดยรวมแล้วฝนเนี่ยลดลงตามลดลงจากที่เราประเมินไว้เล็กน้อยนะครับฝนจะไปกลุ่มใหญ่อยู่ในทะเลเป็นหลักนะครับอยู่ในทางด้านอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทางด้านอ่าวไทยที่อยู่ตรงกลางนะครับชาวเรือหรือการเดินเรือไม่ว่าจะเป็นเรือที่เป็นพาณิชย์ขนาดใหญ่ก็ตามเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าคลื่นที่อยู่บริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองที่อยู่ในทะเลเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงถึงระดับ 3-4 เมตรโซนตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องประเมินสถานการณ์แล้วอาจจะต้องมีการเรียกอะไรพิจารณาว่าในการเดินเรือถ้ามันเป็นเรือที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปเนี่ยอาจจะต้องชะลอระยะเวลาออกไปสักวันหนึ่งนะครับเพื่อจะให้ตัวลมมรสุมแล้วก็ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำมันขยับในพื้นที่ที่ห่างออกไปพอห่างออกไปปั๊บโซนที่เป็นทางด้านไทยตอนกลางเนี่ยตัวขึ้นทะเลก็จะลดลงไปอยู่สักระดับสัก 2-3 เมตรนะครับ
5: ค่ะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสูงค่ะเช่นพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำหรือพื้นที่เชิงเขาเนี่ยค่ะควรเตรียมความพร้อมแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างไรในการรับมือกับสภาพอากาศรุนแรงค่ะ
25: ก็อาจจะดูข้อมูลที่เป็นข้อมูลระดับน้ำนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่เปิดตัวมาใหม่เอี่ยมเลยก็คือตัวแอปพลิเคชัน One Map ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลของตัวระดับน้ำนะครับข้อมูลของจิสต้าที่จะประเมินว่าพื้นที่ตรงไหนมีน้ำท่วมน้ำไปสะสมอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็แล้วก็ข้อมูลของกรมชลประทานนะครับหลายๆข้อมูลเอามารวมกันเป็นข้อมูลเดียวนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เองประเมินแล้วก็สถานการณ์ว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดอุทกภัยหรือเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศข้อมูลส่วนนี้ตรวจฝนจริงเลยนะครับตรวจหาเม็ดฝนอย่างเดียวนะครับเม็ดฝนอยู่ตรงไหนตกตรงไหนมากน้อยเนี่ยดูจากข้อมูลของตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้ประเมินสำหรับกรณีที่มันมีการตกของฝนจากบนฟ้าลงมานะครับยังไม่เป็นน้ำท่านะครับเราจะได้ดูว่าถ้ามันตกอยู่แนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเรานะครับแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มอาจจะดูว่าถ้าตกที่เหนือเราขึ้นไปเนี่ยเป็นพื้นที่สูงกว่าเนี่ยถ้าอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มนะสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักนะครับเราก็อาจจะต้องมีการเก็บข้าวของให้ขึ้นในระดับที่สูงนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆก็คือพื้นที่ที่มีท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กเนี่ยนะฮะตรงนี้อาจจะต้องมีการเตรียมอาหารพวกเครื่องดื่มพวกอะไรไว้หรือเลี้ยงลักษณะของเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับไว้ก็ไม่ได้เสียหลายนะครับถ้ามันเกิดเหตุเกิดอะไรเราจะได้หยิบมาใช้แต่ถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะว่าพื้นที่เขาเองเนี่ยมีความเสี่ยงสูงกว่าพื้นที่อื่นๆอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เตรียมนะถ้าเกิดเหตุอะไรมาเนี่ยมันจะออกไปหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ลำบากนะครับแต่สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์ที่ผมเรียนก็คือประเมินจากข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะครับว่าตัวฝนที่ตกเนี่ยมันมีผลกระทบกับพื้นที่ของท่านเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมภาคประชาชนแต่ความพร้อมของภาครัฐเนี่ยก็มีการประสานข้อมูลนะครับมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไประบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง นะฮะมีลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่สามารถที่มีระบบจัดการน้ำเช่นพื้นที่ที่มีการระประตูระบายน้ำต่างๆเนี่ยทางกรมชลก็จะไปจัดการนะครับหรือมีเหตุมีอุทกภัยมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยทางหน่วยที่เกี่ยวที่เป็นด้านจัดการภัยก็ของปภ.นะครับก็จะเข้าพื้นที่ไปบริหาร

0: ท้ายไหมคะท่านรอง
1: วันที่27นะครับหย่อมก็จะสลายตัวเข้าไปเป็นร่องความกดอากาศนะครับซึ่งพอเป็นร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มขยับขึ้นไปทางด้านตอนกลางของประเทศแล้วก็ขยับขึ้นไปทางด้านตอนบนในระยะถัดไปในช่วงวันที่ประมาณวันที่1ที่2นะครับแล้วก็วันที่3 4 5เนี่ยก็จะพาดอยู่ประมาณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคอีสานตอนบนแต่ว่าฝนจากตัวร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยก็จะแตกต่างจากตัวหย่อมคือปริมาณการตกฝนจะลดลงชัดอย่างชัดเจนแล้วก็ระยะเวลาการตกก็จะเกิดในช่วงบ่ายช่วงเย็นเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะต้องรอมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งนะครับซึ่งก็น่าจะมาประมาณวันที่7ที่8ไปแล้วนะครับก็จะผลักให้ร่องที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็อีสานบนเนี่ยขยับลงมาทางตอนล่างนะฮะซึ่งก็จะมีฝนกลับมาในช่วงกับเป็นฝนที่ตกตามฤดูกาลคือตกแนวร่องแต่เรายังไม่เห็นปัจจัยในเรื่องของหย่อมความกดอากาศที่จะก่อตัวแล้วก็มาเป็นตัวเสริมให้ฝนตกขึ้นมากกว่าเดิมในรอบถัดไปอันนี้ยังไม่ได้เห็นตัวข้อมูลส่วนนี้อาจจะต้องมีการติดตามเนื่องจากระยะเวลาเนี่ยยังมีเวลาอยู่หลายวันนะครับการพยากรณ์ระยะนานๆไปเนี่ยมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนสูงนะครับซึ่งยังไงก็ช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วงสุดท้ายของฝนของฤดูฝนปีนี้นะครับอยากให้ประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงสูงอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงปลายฤดูนะครับอีกประการนึงคือเราก็สบายใจอยู่ส่วนหนึ่งว่าตัวพายุหมุนเขตร้อนจากสิ้นเดือนนี้ไปถึงต้นเดือนหน้าเนี่ยครับในกลางๆเดือนเนี่ยเรายังไม่เห็นนะฮะนั่นจะเกิดก่อตัวแถบทะเลจีนใต้นะฮะซึ่งถ้ามันเกิดโซนนี้ทิศทางเนี่ยเข้าไทยแน่ๆนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยว่ามันมีสัญญาณว่าจะมีการเกิดตัวพายุหมุนเขตร้อนในโซนนี้ก็สบายใจระดับหนึ่งว่าฝนที่จะตกในรอบถัดๆไปเนี่ยก็เปิดจากตัวฝนที่เกิดจากร่องความกดอากาศต่ำเป็นหลักครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองอธิบดีณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะท่ามกลางความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้จนถึงวันที่27กันยายนนี้หน่วยงานภาครัฐได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนประชาชนและพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมและยืนยันว่าด้วยปัจจัยต่างๆยังไม่เข้าข่ายการเป็นมหาอุทกภัยติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: ความกังวลต่อสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยของภาคประชาชนในห่วงวันที่13ถึง27กันยายนนี้ทวีความหนักหน่วงมากขึ้นภายหลังที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Facebook Fanpage แห่งหนึ่งว่าระดับของอุทกภัยที่เกิดขึ้นอาจรุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลพร้อมแจ้งสถานการณ์ที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบซึ่งนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เล่าภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ว่าในวันที่23ถึง27กันยายนนี้จำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดจริงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ยืนยันว่าจากปัจจัยต่างๆขณะนี้เชื่อว่าสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้แจ้งเตือนและสั่งการให้ทุกจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมและขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารจากโซเชียลมีเดียโดยแนะนำว่าต้องติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการควบคู่กันไปด้วย
5: แจ้งเตือนแล้วครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทางท่านนายอำเภอนะครับทางผู้นำได้รับทราบข้อมูลนะครับครอบคลุมทุกพื้นที่ผมคิดว่าเขาใช้ข้อมูลของการวิเคราะห์แล้วกันเขาอาจจะเอาข้อมูลในหลายๆด้านนะครับมาเป็นองค์ประกอบผ่านกระบวนการวิเคราะห์ของเขาเนี่ยว่าน่าจะเกิดมหาอุทกภัยแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยตรงนี้ก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการควบคู่ไปด้วยแล้วกันโดยเฉพาะกรมอุตุ

0: รมวิทยาแล้วก็ทางปภ
1: ขณะเดียวกันทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยและเกิดความจำเป็นต้องอพยพอาจมีกลุ่มผู้เปราะบางหรือผู้สูงอายุที่ไม่ประสงค์จะอพยพจากที่พักอาศัยไปยังศูนย์พักพิงเนื่องจากปัจจัยต่างๆเช่นการห่วงทรัพย์สินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ฝากความห่วงใยและยืนยันว่าศูนย์อพยพในทุกวันนี้มีความพร้อมในการดูแลผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ขอให้ไว้วางใจและอพยพหากจำเป็นเพราะถ้าสถานการณ์ย่ำแย่ลงความเสี่ยงในการอพยพต่อทั้งกลุ่มผู้เปราะบางและเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือจะมีมากขึ้นตามไปด้วย
0: เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าปัจจุบันศูนย์อพยพเนี่ยนะครับมีความพร้อมมากๆในเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์มีการเฝ้าระวังมีการดูแล24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดในเรื่องของอุทกภัยผมก็อยากให้ท่านเนี่ยให้การไว้วางใจในส่วนของศูนย์อพยพอยากให้อพยพมาอยู่ในศูนย์นะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าก็มีจำนวนมากนะครับที่ผมสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องอาศัยพี่ๆเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยในการที่จะเข้าไปนำผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยออกมาในตอนที่น้ำขึ้นสูงแล้วตรงนี้ก็เกิดความเสี่ยงกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับกับทางกลุ่มผู้เปราะบางด้วย
1: อย่างไรก็ตามกรณีนี้อาจเป็นกระจกสะท้อนว่าในปัจจุบันภาคประชาชนยังคงมีความกังวลต่อข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐแจ้งเตือนและบางครั้งอาจเลือกปักใจเชื่อข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่มีแหล่งอ้างอิงไม่ชัดเจนกรณีนี้จึงอาจต้องมีการหยิบยกหารือระหว่างหน่วยงานว่าจะสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนได้อย่างไรเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในข้อมูลที่ถูกต้องและไม่เกิดความตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ที่อาจเกินกว่าความเป็นจริงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีระยะเวลาคุ้มครอง1ปีเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปีสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงปรับแนวทางการช่วยเหลือจากเดิมที่เน้นการเยียวยาหลังเกิดเหตุมาเป็นการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเห็นชอบจัดสรรงบประมาณรวม 15,500 ล้านบาทสำหรับจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ที่เห็นชอบในหลักการให้ภาครัฐจัดซื้อระบบประกันภัยพิบัติรวมทั้งเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบกลุ่มและอุบัติเหตุแบบกลุ่มกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการนี้จะให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังรวมถึงให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวตามเงื่อนไขของกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จะร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานและมีความมั่นคงเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะตรวจสอบไม่ให้การช่วยเหลือจากกรมธรรม์ซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยาของภาครัฐในรูปแบบอื่น
5: วงเงิน 15,500 ล้านบาทแบ่งเป็นประกันภัยที่อยู่อาศัย 15,000 ล้านบาทและประกันอุบัติเหตุ500ล้านบาทซึ่งจะใช้งบกลางปี2569จำนวน 10,000 ล้านบาทและอีก 5,500 ล้านบาทจะเป็นจากงบประมาณปีต่อไปแนวคิดสำคัญของโครงการนี้คือจากเดิมเมื่อเกิดภัยพิบัติรัฐจะต้องพิจารณาเยียวยาเป็นครั้งไปก็จะนำระบบประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นและครอบคลุมความเสียหายได้มากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง
4: สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569 ซึ่งเกิดขึ้นก่อนกรมธรรม์ฉบับใหม่เริ่มมีผลรัฐบาลยังคงใช้มาตรการช่วยเหลือเดิมโดยภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569จะได้รับเงินช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยประจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาท
5: ในส่วนของผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ซึ่งเป็นช่วงก่อนกรมธรรม์ใหม่เริ่มคุ้มครองยังคงได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือกรณีบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาท
4: นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับประชาชนที่อาจตกหล่นจากฐานข้อมูลโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่ไม่มีทะเบียนราษฎรและผู้เช่าอาศัยมากมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวทางการเข้าถึงสิทธิ์เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดการปรับระบบครั้งนี้เป็นความพยายามของภาครัฐในการเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดภัยมาเป็นเตรียมความพร้อมและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นพร้อมกับบริหารงบประมาณของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนในการเยียวยาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ปิดท้ายที่กรมทรัพยากรน้ำใช้ธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองในพื้นที่เมืองใหญ่เพื่อคืนชีวิตสายน้ำและใช้ป้องกันน้ำท่วมช่วงฤดูฝนพร้อมนำร่องสวนปฐุมวนานุรักษ์ปอดแห่งใหม่กลางเมืองใหญ่ติดตามจากรายงานค่ะ
6: แม่น้ำคูคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางของสายน้ำแต่เป็นเส้นทางของชีวิตที่หล่อเลี้ยงผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนานวิถีชีวิตริมน้ำภูมิปัญญาการใช้น้ำการดูแลลำน้ำและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติปัจจุบันทุกคนกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ความท้าทายด้านทรัพยากรน้ำมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ำท่วมน้ำแล้งคุณภาพน้ำรวมถึงการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เท่าทันต่อโลกอนาคตโดยนำองค์ความรู้จากชุมชนวิธีการจัดการน้ำแบบดั้งเดิมและความเข้าใจในธรรมชาติมาประสานเข้ากับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีข้อมูลและนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพแม่นยำและตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ติดตามเฝ้าระวังวางแผนและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยปีนี้ได้เลือกสวนปฐุมวนานุรักษ์เขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครริมคลองแสนแสบซึ่งเป็นพื้นที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคนและสายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมพระคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในเส้นทางน้ำสำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีความผูกพันกับประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนมาอย่างยาวนานนายธีรชนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำย้ำว่าการมีพื้นที่สีเขียวริมคลองอย่างสวนปฐุมวนานุรักษ์สะท้อนแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เมืองให้สามารถอยู่ร่วมกับระบบนิเวศและแหล่งน้ำได้อย่างสมดุลสถานที่แห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ช่วยให้เห็นภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7: สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคนและสายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในเส้นทางสายน้ำที่มีความสำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีความผูกพันทั้งในเชิงประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนในมากมายมายาวนานขณะเดียวกันการมีพื้นที่สีเขียวอย่างริมคลองอย่างสวนปฐุมวนารักษ์ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เมืองซึ่งอยู่ร่วมกับระบบนิเวศและแหล่งน้ำได้อย่างสมดุลภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6: กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนาน คูคลองไม่ได้เป็นเพียงทางระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมเท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางคมนาคมเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศและเป็นพื้นที่สาธารณะที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนจึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาคูคลองอย่างต่อเนื่องทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการขุดลอกและดูแลรักษาคลองการจัดเก็บขยะและวัชพืชการปรับปรุงภูมิทัศน์การพัฒนาพื้นที่ริมคลองรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาคลองดังนั้นการทำให้แม่น้ำและคูคลองสะอาดสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนไม่สามารถดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนชุมชนเยาวชนและประชาชนทุกคนปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
9: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
8: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
10: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโลครับ
12: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาโชเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิแน่อาดูมาโยหานาลูอายองเหนือเกอเน่โยโยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดูเน่ก็เยเน่อุ้งขวตาโอดาเลียมิแน่นึมาเหนือสาวเน่ก็จ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือโยจ้อนาลูเหนือเกอเน่โยโยบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลูก

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เยื่อเนี่ยเดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่อแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กะมาเล่าเนกะมองขากาไก่กุญยาเออยิ่งโยโฆษณาบีเกหมอญาแลนึ่งมาอ้อนนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังง่ายยิ่งโยนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองงาซึ่งมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองวือนี่มีเออโกเย่งาสีวือและงายิ่งโยมาเจอกันยา
4: ว่าใช่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเราก็
6: โอ้บูดาจ้า
7: โอ้บูชอปเปอร์
6: เมิงซุงคา
7: ปอกว่า
6: เนาะซง
7: ปอดูทามา
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได
9: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AA

0: ท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่อลัว
2: ยอชายอดอมมือลองเห็นเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชี้เหล่าซาบา
4: ที่วิจารวิออกคาร์โล
5: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
0: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

แล้วอย่างนี้แต่ใช่ว่าป้าชายิ้มหุ่นยิ้วเออล่อแล้วเมียจำยองอาจจะยังไม่ติดเดือนหน้าก่อนนี้หนูนี่ว่าก็จะไม่ติดเดือนหน้าจำยองก็จะไม่ย้ายเจียทองพัวอย่างนี้ไม่ใช่ตาเดลีน่าและจำยองแล้วอีชนิดหน้าก่อนนี้มาจังยาช่วยหน้าก่อนนี้ที่มาจังนี่คุรุเอเมลน่ามาเมียวดูหน้าก่อนนี้มาลงนิ่งเงยดูหน้ามาลงนิ่งเงยแล้วคุรุยาจะมีมีอะไรงั้นละที่พูดนั่งมีอะไรก็จะที่พูดนั่งรอวุฒิธรรมอยู่วันนั้นเดชสวัสดีเลยบุรังเอาผู้พ่อเงินนั่นเองที่ตบผมเพื่อนเงินแม่ผู้พ่ออยู่วันนั้นเลยเงินก็เฉลี่ยมีอะไรอยู่เดี๋ยวพูดนั่งกลางมาวันศุกร์มีแม่อยู่วันนั้นละอ๋อละอ๋อวันนี้บินเรามึงอยู่วันนั้นวันศุกร์วันนั้นละเชื่อเลยสิ่งงั้นที่วันนั้นดีที่ตัวนั้นวันเสาร์วันที่นั่นนั่นนั่นเลยอยู่วันจันทร์นั้นนั่นยมยายมยาหัวใจมาค้นในลาวจังนั่นน่ะคุณละอันนั้นคุณค้นในจิตดูไหมว่าสูงนั่นน่ะอยู่เถื่อกันในหัวใจค้นในลาดีค้นเนี่ยโฮโฮโฮมาปูละอันนั้นคุณจิตดูไหมอยู่นั่นละเชื่อใจน่าเดือดละเชื่อใจเงยเดือดละเชื่อใจไหมอย่างนี้อยู่กันนั่นเราว่าจังนั่นน่ะอยู่เมียเลยนั่นว่าสูงนั่นน่ะก็สิละรู้ฮักค้นโคโค่ดูฮัลล์รู้คุณยกค้นอาจจะจิตเจ้าของอาจีว่าสาวที่นายคนนั้นนั้นมีอะไรอยู่แล้วก็ในตอนนั้นเลยจะกาจีเลยหุ่นทากาเลยผ่านในดามาอย่างอยู่บราวสีคนนี้เลยนิชิงานิชิงานั่งนั่งเตะจีรามีอะไรอยู่ดีมาถึงกับป้าโยจีน่าอักจีคนนี้ไทยช่วยไทยพักคนนี้อะไรอยู่เลยชิดาผู้อาจีรานาเลยยายุ่งจีไม่ได้เลยอักจีลุงอะไรอยู่สวัสดีการเห็นละคนเงือเลยอันนี้คือสีเนี่ยคุณกันนั่งมาหน้าจีว่าอย่างนี้ตัวนี้มาอยู่จีน่าอยู่จีน่าแล้วบุพเพเนตัดจีเมียอยู่เมียเนี่ยอักจีและจีรานเนี่ยป้าสุ่มเชี่ยสุ่มเชี่ยอยู่นี่มาดูเงาดิปน่ามาอยู่จีอันนี้พัดจีรานสิตัวนี้จีจื้อหนีเชี่ยสุ่มเชี่ยจีรานาอันนี้ก็ทัดบาปสุขูเนี่ยเนี่ยโยโยสีอ๋อโยมาจีคุโรสิดาปูอื้อเนี่ยพัดบิดตัวในร้านมันก็พัดบิดตัวในร้านเนี่ยที่สีเวทีพัดแต่บริษัทเนี่ยมีสีแล้วใช้ตัวยังไม่หึงนะคนนี้มีเนื้อไม้เนื้อตัวคนนี้แล้วที่เดือนนั้นมาละอันนี้คนนี้เจ้าพะโล้ตัวคนนี้ยำโม่ดูยำโม่ตัวนี้แต่เงินนะคนนี้ไอ้นี่อันยังนู้นโยชนะหึงแต่เงินยาแล้วดูอะไรอยู่ที่ไม่ได้ยืดเยอะแล้วไอ้พ่อมาอย่างนี้ก็ไปไอ้พ่อหึงอะไรอย่างนี้ที่มาโม่ดูเธออันนี้มาโม่ดูมาละหึงอันที่ว่าอย่างนี้กึ่งจีกึ่งจีมาดูแล้วคุณเชิดูทางอะไรอย่างนี้ดีอาเบเบน่าดิมาหนุมาเธอว่าอย่างนี้ดิมาหนุมาเธออยากชินในลู่เธอมาบีมาจ่าเลยเอ็งอาจจะดิมาหนุมาเธอว่าอย่างนี้เบียบุลาเอ็มาดูเลยอาจจะนุ่งชายเจมากูเลยอาจจะหนุมาเธอหนุมากับบุปผาเธอน่าดูเล่นหนุ่มเธอเลยอย่างนี้ดิมาดูเล่นหนุ่มเธอเลยอายุมาเธอจิตจิตเอ๋บีอยู่ในอายุมามากูเลยอาจจะน่าอยู่กับเลยเมื่อหัวหน้าคนนักแก่ทักกูเลยมากูเลยอาจจะที่มาดูเล่นหนุ่มตัวใหญ่เนี่ยน่านี่ใช้ตัวมากูเลยไงจีฮือเลยฮือน่าสับปะน่าอยู่เองน่าสับปะเลยเนี่ยสับปะเลยมุลีมากูเลยไงจีมุลีมากูเลยอู้ฮือเธอโลอู้ฮือยันน่าจ๋อเธอเลยคุณรู้เลยอากาศมันมือมากูเลยไงจีเลยสูงอ้อเธอมาสูงอ้อเลยไงจีเลยถึงไม่แน่ที่มาตั้งแต่จนหน้าคนนี้อู้หูผู้หลานนู้นอู้หูนี่ตัวนั้นน่าเล่นมายามว่างั้นมือผู้หลานจนหน้าคนนี้อาจจะติดปนาอู้หูเธอไฟเขียวไฟแดงโคตรติดทางกันติดปนาบู๊เลยอยู่ในหลังเงาอู้หูตัวเพ่นัดจนในดวงเงาดีละมึงไงอย่างเงี้ยถึงไม่แน่เฮอสับปะเธอคุณรู้ว่ามากูโมญาเลยไงจีอย่างเงี้ยน่าที่มากับพ่ออาหารเธอเลยเขาจะจ่าเออแม่กับพ่อเธอเลยอย่างเงี้ยกูจีมากูโมญาเลยน่าอายุมาสับพี่มากูเลยไงจีสับพี่มากูเลยกาแฟมากูเลยไงจีแอลกอฮอล์ผู้หลักมากูเลยไงจีอย่างเงี้ยน่าสูของท่อแล้วสับจีผู้หลักแล้วลู่ยาจีผู้หลักลู่เธอมากูเลยไงจีน่าสัชนะกูจีมากูน่าสัชนะจีบามากูเลยไงจีจีบามากูเลยอาจีเลยดูคนเราอยู่อดีตชื่อสมิดอ๋อถ่ายชื่อชื่อที่มาเกลังอาจจะสัจฉ์ตัวน่าจะว่าเวทีเดือนน่าจะว่าไอ้สมิดจัดด้วยสัจฉ์มาเกลังอาจจะมาเกลังน่าบ่าวปุ่มมาเธอก็จะมาเกลังน่าบ่าวปุ่มมาเธอน่ายามาเหมือนมุ่งเธอยามาชูลีมีโลและดูลีมีโลไอ้ยามาเนี่ยมาเกลังน่าปุ่มมาพูดอะไรเนี่ยน่าเราอยู่ลำไส้ตัวเนี่ยน่าเราลำไส้เนี่ยบ่าวปุ่มมาตัวเนี่ยน่าอย่าชื่อชื่อขันมันคิดมาเกลังอาจจะ
แฮมเบอร์เกอร์ผู้หลักว่าแฮมเบอร์เกอร์แล้วชุดจ่าแล้วตัวลูกอ่างเราแล้วคอนโดเราถือช้างถือช้างเราอุปาจูแล้วสัจเจจูแล้วคนนอนแต่ข้างหน้าให้เพื่อนนักขันมุ่งปานดาวโอโพยขันมุ่งปานละดะละตาโพยขันมุ่งปานเมียงั้นเชื่อขาดเราให้น่าเชื่อแต่ไม่รอขันมุ่งปานแม่เนี่ยเมียก็รู้ว่ามากือแรงอาจีเฟรนไฟผู้หลักมากือแรงอาจีลำไส้ผู้หลักเราอย่างนี้ตัวนี้แม่ก็รู้ว่าหน้าที่มาหมดตัวมาเมืองอะไรอย่างเงี้ยน่ากระดูชายุทธ์เราชายุทธ์ที่มาจิมากึมงาที่มามาบิดจำโอที่น่าน้ำอารมณ์เธอถัดโดแล้วมันจะกระดูที่น่าเรากระดูชื่อเมียน้ำเป๊ปซี่เธอน้ำโค้กเธอถัดโดแล้วมันจะยอมมานาลัญญาดูรัญญาเลยกาแฟถัดโดแล้วมันจะน่าดูสงตาดูมากึแล้วมันจะเธอเราเธอเธอจีกระดูพอนี้ด่างายอย่างเงี้ยเธอไม่ในอยู่จีนั่นเองชิปะทานเนอโฮจีโฮจีมากรและชิปะทานเนี่ยอยู่ดีมึงอ่ะบาจีว่าอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยบีโฮมาแล้วดูคนนี้มันมั่งยาบุสวัสดิ์ตายแล้วอยู่ที่โคจรตัวทำอะไรอย่างเงี้ยคือหน้าอยู่ดีมึงอ่ะอย่างเงี้ยเธอไม่ในอย่างเงี้ยเนี่ยมาเธอไม่ในอยู่ดีมาจีอยู่ตาผู้ละท่าจ่าเลยสับพี่ผู้ละเธอหน้าท่าจ่าเลยชโลผู้ละนี่ชะชันยาดองอ่ะชโลห์ที่เดินน่าชโลดอน่าก่อนนี่ขนมรถดีเธอจีพัดดอน่าหนีจิรูเธอหนีจีน่ามาแล้วน่าอยู่ที่จีเมและดอนเนี่ยโคโลดอน่าและจุ้ยสันยูกายุ่งยืดดอดอนพอน่ามายาดงอ่ะอันนี้ตายุ่งก็ยุ่งยืดน่าอยู่คือจีอยู่ตาจีและอยู่จีน่าอยู่คือเมื่อไรสู้ก็เลยที่มาใช้ยูสลาและดูเรื่องนี้เลยที่มันเนี่ยน้ำโคก่อนนี่มาดอมาเลยน่าก่อนนี่เมื่อขาเลยที่เราติดจุดติดปูแล้วโคโลคุณลุงก็มาเยี่ยมก็จะน่าน้ำคบผู้หลายอยู่ก็มายามว่าแล้วอยู่หาไม่ดูน่าเราแล้วเหงาน่าก็อีอุ้ยน่าอยู่หาหนูอยู่หาคุณลุงอยู่หาห้องอยู่หาคุณลุงจนทำเนี่ยแสดงอีเอ็มที่ปนานมันอยู่ดูแลเนี่ยแต่ละผู้หลายอีน่าคนนี้ผู้จีผู้หลายจังงานเนี่ยมือจีว่าอย่างเนี่ยที่ปนานสีหูผู้หลายคุณลุงจังงานเจอันที่มาเอามาเธอมามือจีจังเออเธอว่าอย่างเนี่ยสีหูตัวชนเนี่ยเชื่อบ่ายแล้วน้องตาเธอว่าอย่างเนี่ยยังพ่ายยุติตีละจันทาเธอยุติมึงไงเนี่ยอันที่มาลาบูจีน่าบักโขกนี่ยุจีน่าชอบปัญญาแม่มาแล้วมาจีจีนี่คนนี้ตัวก็จ่าคนนี้ร้ายเนี่ยเธอคุณจ่ายสั่งนี่มือจ่ายเนี่ยคุณจ่าเลยน่าจ่ายที่คนน่าคนนี้ยุจีเขาไปเลยมาเนี่ยคือกำน่าคนนี้อับบ้ามน่าคนนี้ดันุพนัยดูละง่ายเนี่ยดันุพนัยดูละดูละง่ายน่าคนนี้อันที่มาดูตาพอจอดูของเงาดาวพอจอดูของเงาโยจีน่าแม่โยจีน่าอะไรเงี้ยที่เดินน่ารู้จีตัวอะไรเงี้ยหลังให้มาจีอ๋อเรื่องนี้หลังนี้เรื่องหลังนี้ที่จีจูมาล้อที่จีอักขึ้นหนอเทจีจูมาล้อที่เดินน่ากูไปหนอเทฐานเนี่ยเล็บเดียวฐานเนี่ยจีงาเจียเนี่ยจีน่าคนนี้คนจีน่าอะไรเงี้ยที่ปวนาดังตานาบูติปวนายังเงี้ยพวกไอ้นั่นตัวจีงานเนี่ยตัวนี้อันตรายงั้นเจียอยู่ห้างอิสระนี่ดูร่างงั้นเจียเลล่าพวกละเลล่าชะล่ากันเนี่ยปิดร่างงานแรงงานอย่างเงี้ยรู้งัวคนนี้ตัวที่มาคุณจีเท้าอีมาเอร่าที่มาจีเจ้านายคุณมาเกล้ามาปิดร่างแล้วมาสิงงานอย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยหลังนี้คุณจีดูฐานเนี่ยเลี้ยงหัวน่ารออย่างเงี้ยที่ปวนาดูของพวกละตาเลยอีเนี่ยชดดีละน่าคนนี้เลี้ยชดูร่างงานเนี่ยน้ำเหลือชงน้ำเจเลยมาม่าเลยกัจโจกัจโจมาม่าเธอเล็กกันนะคนนี้ดิจิมพ่าเจ้าแม่ยังเนี่ยเธอนายก็ยังพ่าเอวงานเนี่ยเธอไม่เนี่ยว่ามันเงยผู้ยังมันเงยผู้เธอไม่เนี่ยคุณรู้ท่าจีแล้วงานยังเนี่ยคุณรู้มาจีอะไรเนี่ยแล้วก็เจ้าข้ามาเลยอยู่ห้ารู้มาเลยงานอัดดูงานรู้แม่เลยคืออยู่ห้าช่วยแม่เลยคุณรู้จีได้นะอ่ะดูว่ามาสักก็คาราน่าอุบัติเหตุน่าร้อนอยู่คือว่างาพยานี่มาแล้วแล้วอยู่หาเบี้ยอีมาเบี้ยอีคนนี้ผิดกฎหมายแล้วไงอย่างเงี้ยถึงไม่แน่ห้องนอนในเย็นน่าร้อนอยู่เฮ้เล่มีผ้าบาละเฮ้เล่ตีดังอดีคือน่าคนนี้มีวารุตีจึงอันนั้นงอว่าก็ตีได้เบี้ยเออว่าก็ตีได้คนรู้เนี่ยยามโมน่าอยู่ที่ว่าต้องพยายามโมน่าชมมาไปขับขี่ผู้ลายอยู่ขู่ลาถึงไม่แน่คนรู้ทำเบี้ยเออแล้วเบี้ยเออน่าคนนี้อายุมาฝ่าฝืนแม่งาที่มาเธอไปขับขี่สอยไงคุณรู้บิจังแล้วจิมาจังยาจิมาจังยาเลยมุพาเออมึงน่าไปขับขี่เธออายุใหญ่แล้วนะฮะนะถึงไม่แน่คุณรู้ว่าจิมาอยากจังบ้าที่จิมาอยากจังบ้าเลยเบี้ยกำน้าบ้ากำน้าแล้วเบี้ยเออเลยงาเบี้ยเออเลยก็ขึ้นมาเทจีจูกาเลยแล้วจูดูเรียนเลยน่าแล้วอันนี้เทจีแล้วตาพอจูกาแล้วเบี้ยก็นี่เทนแล้วนี่ลาลูอะขึ้นพอน่ากูปั้นมาเทท่านเองคุณรู้จีชนะบังอะน่าชมาเมื่อนาคนนี้ก็จะปิดมาย้ายแล้วถึงกันพระจะไม่หยบกันนะหยบล้านนะคุณทศฐานนะดันนุนใช้หน้าหยบกันนะยาดีเนี่ยแม่ช่วยไม่ในบางจีนาคนนี้
le tha jo le ya me nga ye nyu na gai jai thim na ko ne adi ma ya ko ngue cho ka ma ko ngue le na gai yu le na gai yu na bua cho hu fa le ka pa na bu chi chong ji le bu ne la me wa thu do na them le nga lo bu ne la na ko ni la che che thu na tha yung de ka pa na bo hu fa thu wa ye nyu thi do na ka pa yu mu te lo uchi phe yu ka le nga pa yu nga si je yu ka le nga yu na ko na ji ji le na di ma ma ni ma du nga yu ka we na lo ye nyu yu ka na yu ka mu na he ko pa di ma thu le do chuni ti ampa yu nya me ti po na to ti do to nga lo yu nga le to to to a cha po to a ma po to le na yu ha ka pa o chi na bo hu fa ji do ta na lo nyu ha ya di ma le yu the ra ji le yu the ra le yu the ra na da pa na bo to na bo la he po dole aje dole po ke hu la ku do dole aje na adi ma ne le ho the ta nyu lo nyu le yo te che le ho che le le aji ji ho to pe le le na di ma yu kwa ta nge ma bi the ni yu mi lo nyu de sa te ti chu mo ni chu mo su chu mo la le a yang te ma ni na ha ne yu kwa mu ta na lo nyu de sa te no ni ho na ha na boy sa ni chu la je ye nya na yu kwa kon yu kwa ma yu kwa mu le na bo ga kon na lo nyu hu fa te na is ha ni ta yu la na ye nya ma lo na ko ma ya yu ko me ma na di ma na bo te di ma yu do na chu na nge chu ko ni ha अजरे अजरे ले नबो आकी छाई ओमे दे ले फन ने ना हो ले बन ना हमरो इन यु तुमने हु फान ते मलो ना नबो नबो ने मा मचा मचा मचाले आदि माने सनी दो था ने ना हा तो ले इन यु नबो तो हो हा ले तिनो ते बला सिसी ते पे मंगा आदि मा तो कोलो वे ने गुक आदि माला हे नबो गुका पुरा ले छोबा ना जिम जादे ले दि मन ना बबोई ना तो मन ना बबो ना बम बबोई बु ना बाजु में बाई ना लो ना बा बाई ना बबो ना मफा गावा ना लो इनु पिरा ना दि मा कोलो ना हा तो ना ति जो चि ये चि ये चि ते ना बला ति सी ति को ले नी को सुन को ले को ले ने आ जे को को ना ना बो चो इ ने ना हा हा इ ने लो इनु अगे जि ने को नी मगाला जा ली ले ओ कसे ले को वा जि में को मोना ति जिम पा या गा में चे ना लो चे ना अनी ना ना ना मन मगा ना नी रे तो मिने हु फा तो मिने रे छुमे ये ने यु खा ने रे था युं जे रे मलो ना मा यु खा को ना पो को नी हु फा तो ना ले ना बो छु ले जे ना बो मन ने जे तो मिने मलो ना ना हु फा यु काम गु अछो ने थे ने को ना मगे यु जे सफा मा छो ने बिला ना तो मिने मो पुला ए ना आदि मा ना बो तो सु सु सु सु को तो जे मोले ना ले मो ने रे तो ला ने लो थोड़ा जो गजे ना ये मो तो अरे मा हे हम यानी ये गाना में ला रे हम यानी पे का मो न बो गला में ला रे सु को तो जे पुने ला तो मने गाने हु फा ने ई मा ये न्या दि मा हु फा जे गजे लो तो मने हो जे आ यानी रे न बो म बी बो मो मे न बो म बी बो मो मे न जे को बिसिना मो मे अतिचिले देसायो का काले बी सिना मो जे को ने मेरा जे तिपोना हेलो देसा मगलाण्या ले मे तो नि छोना ना सुब छला मेला छेमेने देसा यो काम्यांगा ओ मुदुला हे जिरा येने ओ ना नु खाजे नाम थुम ले तिगाना नाम थु ये तिगाना ये मजे येन्या बा अनि थे जे काली जो जे उजे ले ले लम थंगा ले गयो थंगा ले बु थंगा कुथे ये मजे मिनो छुबुली ये गाजो दो ये वो गुपा ये ये गाले थों थंगा बाजी वाई नो हगाजी उची फो ले ये लेंगा ये न्या यो गा ना को ये ये मज्जे सी उपा ले नीचे सुने नीचे सी ये ले था ले मज्जे सी यो म्या ले था सी ये न्या तुमने ये ये वो जैसी ना दिगा ना ये ये ने जुदो ने ले लो फुला ले नाले नालो दाब ले नालो ताले नाले नालो ये न्या दिमा जो ये जा ले ना अबे बेम नालो ये न्या दिमा थो

0: 那用我的车用滴滴呢？我家也有一下的嘛，轱辘特别多呢。他家也没没了，有轱辘有下人呢，有下的嘛，轱辘站那了。啊，你玩那车啊？那的嘛，就玩那有下的嘛，轱辘也别多呢。那特地啊，也不没他家也没没有下那女台子也没没了，也有。แล้วอย่าพ่อนักเลยมาดีวันสูงไม่ในหัวใจเลยว่าแม่นี่บินในรามไงอย่าพ่อนักเลยอยู่พ่อไอ้บุพเจือกรีมากรีมาตอนหน้าก็เนี่ยขนุนและพักกรีมาอย่างเนี้ยมาสูงเมื่อวันนั้นหลายเช่เช่ในสวัสดิ์วันที่ก็ไม่วันอยู่ไม่มาอย่างมุ่งเมื่อวันสวัสดิ์ที่มาเลยบินในรามจริงไงอย่างเนี้ยอย่าพ่อนักเลยมาอย่างอยู่นั่นก็ไปจะกาจิมจีอากุก็มาอย่างจีกลางอ่ะอดีมาอาขยาลอยอย่างเนี้ยในตอนตาพอจะดูมือจะดูของเงยตาประเทศพวกละมือละชกุลชกละเงยละอย่างนี้เฟซบุ๊กพอเนชกละของเงยละกูพอนักกับพอเนกุลยามูของเงยละอันนี้มากุลยามูละเงยละอย่างนี้อันนี้มาละกูตัวละมายาจังเดียชนเนกุลว่าละมาเดียอย่างนี้เดี๋ยวที่พอนะจำเมียวขอจงอาเจียอย่างนี้ที่พอนะอาขาชัวอาขากุลเมียวขอนี่จงอาเจียตัวยามูแล้วเขายามูแล้วตัวมันเนกุลเมียวเดียวติดนายมอติดนามยามอเลยโยดูน่าชดเจเนี่ยมาเอี่ยงเนี่ยชดหาเนี่ยเอี่ยตรงนี้เนี่ยอันนี้มากึศเลยเฮียสิยามาเลยเฮียชดบ้านเจเลยกูยามอเนี่ยยากันเลยโยสิตากูยาบีน่าเลยอันนั้นยาบีง่าเลยโยกูน่ามันเลยน่าอาจิตเตบีของเงี้ยอิสันบีของเงี้ยละอันนี้มากึศมายาจังเนี่ยหุบากรมแรงงานพอนเนี่ยจังหวะพอนเนี่ยกูไปเพลียอันเนี่ยมันลงนี่จะง่ายนะแล้วคุณจะมึงนะคุณอยู่หาเที่ยวเนี่ยต่อแล้วเนี่ยคุณจะไม่เจอเวลาสุ่มสี่ตัวนะเอ้ยจังฐานะยังไม่เจอเลยตัวเราอยู่อายุมาสิได้อยู่อื่นเนี่ยที่มาช่วยจีก่อนมาขาช่วยจีก่อนเล่จีบง่ายยังสิได้ตัวอยู่อื่นเนี่ยเชื่อเอาอยู่อื่นนะเนี่ยบางอายุอยู่ตรงนี้คุณจังอายุเนี่ยอยู่วันนั้นมาจังอะไรตัวเดลิทดูแลจงไงเนี่ยคุณจะดูเดลิททำเนี่ยมาเจอหน้าอายุมาเจอมาพูดจะยังไม่รู้คุณเดลิทดูแลจงเนี่ยดิมาน่าหาดูดิมาเลยไปเชื่อไปเชื่อโอ้จะยังไงล่ะเฮ้ยเลยมาเรามีสวัสดิ์ยังไงล่ะเฮ้ยเลยนอกจากสวัสดิ์ไม่เชื่อถือเลยอากุพูนอะไรเลยอยู่หาจีมาเรามีน่าหางอะไรเนี่ยมึงน่ะหาข้าวช่วยอะไรอยู่หาอายุมาเจออาชนเนี่ยมีอะไรมาสิ่งนี้มีเราที่พูดน่าถ่ายพูดอะไรเนี่ยที่พวกนั้นในทุ่งพวกนั้นเนอะน้องคุณปุ๋ยเดลเนอะคุณนั่นบีจามาละโยปูดูละโยมาจิมาสิเนี่ยปูมาสิวะอีนี่ตัวนี้เนอะอดีมามุ้ยเล่นหน้าบาคุ้มเลงงามาลงมีจามาละเล่นนักก็ปูดูเล่ยันหางาเว็บไซต์ได้เพียบละบาที่สิที่ปูโยมาจิโอคุณปากกาเล่ยาโลปากกาเนี่ยอันนี้มาดูเพื่อจะน่ากว่านี้เลยเนี่ยคนเนี่ยแม่ก็ปารอยเนี่ยตรงนี้เนี่ยชอลาฮะชอลาเงาเลยเนี่ยจังกุตโตเลยมาจังจีเนี่ยนักกับพ่อเนี่ยชอลาดูมาจะมาพัดจังเนี่ยแม่เนี่ยตรงนี้เนี่ยอันนี้มาเจอเนี่ยมึงกว่านี้มึงบอกกว่านี้เลยจังดึงเลยยาหัวเนี่ยเนี่ยสกุลเนี่ยอย่างกว่าจีก็ว่าไงเนี่ยก็ไปหาเจอแล้วนะกว่านี้อุบาดีมาค่ะอายุปุยาแล้วคุณอายุเนี่ยป่ะลำบุญหนูพอนี่ห้องก็เป็นช้างแต่เดชางานั่นอันนี้น่าผีผีจริงอ่ะเนี่ยอยู่ห้าเดชาแล้วพอใครจะใช่พอเดินหน้าหุ่นน่าจะกูเงี้ยช้างแถวเมียแล้วบิดูมาเดินอาเจียวนี่สระเฮน่าคนนี้อยากบอกง่ายอยู่ว่าน่ากลัวมากอ่ะว่าสุวรรณเดพบิลังอ่ะทำไมเนี่ยละหัดเชื่ออยากบอกง่ายอยู่ว่าน่าว่าเอ็มาว่าจ้างมาเดพมากลัวมาก
1: ชาชาเมียลาวเบทาโยชามันลายากองทอเงาก็ว่ากันจะช่างลาลายโยน่ารักสุดที่ช่างลาก

巴拉特都米切拉伊玛塔日阿耶特耶尼那耶塔亚萨萨尼欧勒尼塔耶玛玛萨耶出塔萨尼萨

만이간 나도 나 들로 며칠 마틀로 뒤도 마다 소만이가 나도 나 땅 로미야 대반대 비와드

咋西在马高毛汤都往大咋下个的明啊那毛米有一毛老妈不看一啊那毛米有一毛老妈不你在那西来弄

0: หมาเดิน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: พ่อพ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
4: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
3: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
4: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
3: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
5: ้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงที
7: นายณัฐวุฒิการเดียวรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมชายแดนประเทศไทยจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่สระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดยังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันส่วนพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนครปฐมคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อติดตามปริมาณความหนาแน่นของฝนจะช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงประชาชนควรเตรียมยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
6: หลายเขตในกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักตั้งแต่กลางดึกจนถึงช่วงเช้าโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำแล้ว
8: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ตั้งแต่กลางดึกจนถึงช่วงเช้ามีฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งพระนครฝั่งธนบุรีตอนบนปริมาณฝนสูงสุดที่เขตมีนบุรี 99.5 มิลลิเมตรพบน้ำรอการระบายในพื้นที่จนถึงปัจจุบันยังคงพบกลุ่มฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดโดยนายชาชาติ ภิธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะมีฝนตกตลอดทั้งวันเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานครส่งผลให้ช่วง 1-2 วันนี้กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกต่อเนื่องและกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกเช่นมีนบุรีคลองสามวาไปยังฝั่งตะวันตกเบื้องต้นได้รับรายงานมีน้ำท่วมบริเวณซอยอ่อนนุช 59ถนนสิงแก้วไร่กระบังสุวินทวงศ์ถนนพระไพราชสวนหลวงศรีนครินทร์ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่รุนแรงแต่ประชาชนสามารถแจ้งพื้นที่น้ำท่วมขังหรือระบายไม่ทันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขได้ทันทีขณะเดียวกันจะเร่งระบายน้ำในคลองต่างๆโดยเฉพาะคลองประเวศที่ต้องเร่งระบายน้ำไปยังคลองพระโขนงให้มากขึ้นก่อนฝนจะเติมลงมาในช่วงบ่ายพ ้อมยืนยันว่าภาพรวมปริมาณน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีปริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสุทธาภาพรักษาพันธ์รายงาน
6: ด้านจังหวัดเพชรชบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนอำเภอศรีเทพเฝ้าระวังน้ำป่าสักเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเตรียมยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักพื้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งขณะที่ยังคงมีฝนตกในพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดคลาสให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่2 7 9และ10ตำบลศรีเทพหมู่ที่1หมู่ที่7และ16ตำบลนาสนุนหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่7และ8ตำบลคลองกระจังและหมู่ที่1ตำบลหนองย่างทอยรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าเก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางควรเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากบางช่วงอาจมีน้ำท่วมขังเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้โบชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: บอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
8: ว่างหัวชื่นลัว
9: ยอชายยอดอมมือลองเพียงเป็น
7: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
10: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
11: ที่วิจอบหยอกคอลุก
12: อาเชื่อที่เลี้ยลิงโง
7: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียน และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
12: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
14: ็ดอปูแบบปากยอโพนเมบาซะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แทอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะจานยิชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อแมญาปะกะเฮลอนั้นและตาสู้มือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดึกแก่โผล่และติเลื่อนนก
1: ออะตะโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสู้มือซ้ำมือสึกก็หนอ

때구나 몰라 줄제 이슬람 네 바디 비타마 녀라도 거너 타마노 거 퀴라 면나제 너노 가지고

เดอโอมิโชเปิดดอปปือแหวมือราพาตีพือพีร่มมอเสกาะปราโดกนาตาโพปักกวานดอตาโพปปรากลือปรากันยอก็กันเนาะตาเชื่อต่อมือรอคอควินารีและตือเลออนาริตชีตลอดตัดเลเลสอวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตุกกลซาดยาเวจอสัปปิเนาะเจ้าดีเจเสมอเฉลิมสิริวงชัยให้เกลอซากรมมอเสกาะตาเชื่อต่อโอเคตาบาเลอานาทินลุยชีเจอก็แทกต่อผ่านเลตาสวีเดเลตาก็เจาะตาสมมือสามมือและติเลปือพอแวบพอก่ออวดาอามีอาจาเจตาก็เจาะเลออรุณโดดคามีเวดาเลอความมาเลตาโพเนาะอีกาเดจะเกิดเลเลตาก็เจาะได้ทีคอหรอสำนักงานประกันสังคมเนาะมีเวดาเลอปราพระตาก็เจาะดิสอเลอเชิดติเลความมาเลตาโพเลอสู้เมื่อออประกันสังคมก็งานนี่เนาะเดอและปุ๊กินจะให้บอบากคือดับเบิลแวร์ทอมโบล่ะบาก็คือเลยปากกบาทแลคือเธอเนี่ยปลาเลือกให้แกทอตาโคตันนาดีสอนเลือกก็บากกว่าเชฟโหลดเจเลอร์เนื้อเชอร์เจตลาตลาต่อปูปากก็เลยเงินประกันสังคมเนาะดีแนวโคเนี่ยอาเกตาเลยอันหลุดโดมุนอจะให้บอบบากคือดับเบิลแวร์ในบอบบาดาแวร์ทั้งหมดนี้บาชาเมประมาณเลตาโพเนเมเบอร์เรตเบอร์เรบ้าเตสิญาเจบ้าเนาะปราเลมีเบรือมูเดอร์กันแลชุลามีชุลาสาวีกะชคอดอขอคอนในบอนเนมื่นนี้มื่นซอลเลอร์มื่นยุ้ยนี่เนาะมื่นยุ้ยนี่วันที่27เนาะแต่ลาญายอละมื่นยุ้ยนี่ละสักตือเนเดอตือดอลเลตาเชกต่อปากกบัดแลคือเธอเนปราเลกให้กว่าเชนัตโลเนเจแฮมาริทอเกประกันสังคมเนาะเดดินาโคเนคอนนารีเนาะจัดทอลเลคอนนารีและตือเลอร์ลุยนารีเมื่อฮาลอคอนอนตากันเลยชุลามีชุลาสาลีนอนแลซีนอนแลบางกาเตนเอสเวสัตชุลายเดอซามิซาซาอุเดตอนแรกสักบัตรเลยเลือกตั้งเพื่อเลตอนแรกนออีกคาเดออันยอกากีหรอและคือกว่าในเลเว็บไซต์ดิสอลประกันสังคมอัตตาเนี่ย SSO หรือคันเนี่ยนอนแลเช็คกว่าในมีนัสซาในเกวลอลเลอร์ในมีนัสซาเดอเลอร์ประกอบเลขบัตรประจำตัวประชาชนนอเดอเลอร์ตีเราเบอร์โทรศัพท์ตาเมื่อนึกเวลาตาพี่เหล่มีเหล่เด็กเวลาเนาะเมื่อนึกเวลาตาพี่เหล่มีเหล่เด็กเวลาเขาข้อในบล็อกนี้ตีเราเบอร์โทรศัพท์ตาเดินในบล็อกนี้ก็นี่แบบพาสเวิร์ดดิสโซเลอร์ปากกาชื่อในนั้นในเล่นหนึ่งตาเนาะในบล็อกนี้มีนักศึกษาก็เปิดออกเต็มที่ขอละในมีแล้วก็ไก่อ่ะขอไข่อ่ะนึกก็บาดเล่นเลือกตั้งเลือกหน่วยเลือกตั้งพี่เหล่ตลอดในแก้ปากูปัญญาพี่เหล่ต่อเปิดออกไว้ดัดล็อตตีล็อตแช่เนาะตาเชื่อต่อเด้อและเลือกตั้งจัดถอดเลอร์ข้อนารีมูกอคอเลติเลอร์ลุยนารีมือฮัลโลเนาะเลอวันที่27เนาะเลอมือยุ้ยนี้ตะไคแฮบอบากคือดับเบิ้ลแวร์บาจะรอเลอบาแฮบอบากคือดับเบิ้ลแวร์บาเตเลอร์อาเกตาโลโดมีระดับการเลอสั่วเมื่อประกันสังคมก็กาเน่เนไม่คือเธอเน่การเลือกเกตหอกคนนั้นเลออาเกลเกตโลเจียนตาเล่นในเชิดลาตลาต่อปูอาเกลเกตระดับไม่เซอาฮักคือดาขวบพรตาไม่เซบาดบาเลออาเฮกิรีเดเลอร์นึกจ่าเต่ามูสุญญาปะเนาะบาก็คือปากก็กวาดเชกันหนึ่งคีเนาะบาก็คือเลอนั่นนี่เมื่อเปิดทอดเซชิเซนีเนาะอุบิตาพี่ตามมาเราจะบึกคอนเลดกูอุดิกูไว้ดัดดุกูไว้ดัดระทอเนาะดินยาคูเนี่ยเกต้าเลออันหลุดดุมเนาะเนาะบาก็จะสัญญาไปกว่าก็ผ่าไว้ดัดบาเต้นเล่นเรื่องตั้งเดือดตะกินนัดแต่นอนมีแต่สอแต่เซตสัญญาตาอดตาคอประมาณเวลาที่เลจะเลยจะสัญญาบ่าเนาะมาเลยมาเกตุเลอร์เนบาเกตันเลยตุบาซาบ่าโปรเจเลยไปเชิญล้อมุลล้อมมาโปรเจเลยไปจิตไปเชิญดิซอมีเนบาเกตเตอร์ลอกาดิซอเลอร์เกลันเนบาเนาะเกลันเนบาโดนอดอนนี่เกลันเนบาเกนอดอนนี่มาชาตินเนบาเดือดเตอร์เซลบ่าเนาะมีเวลาเลยป้าเฮนเควลี่เนาะป้าเฮนเควดิซอเลอร์ป้าเตเวลาให้สิทธิ์ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมเนมีเวลาเลยปากกบักคือเทเนตาโคตานันเลยให้เปิดหอดิซอลเลอร์ปากเกสิโคเนาะปากเกลสิโคเมเกเนาะปากเกลเลอร์ก็ดันนายจ้างเนาะก็ดันเล่นนายจ้างเดอดินาโคเนให้เปิดหอดด้วยละพื้นใหญ่เนาะดินาโคเนแฮบอมบาคือดับเบิ้ลแวร์มือกาพัตตีพื้นพีก็การลอชอดาเวลเลอร์ส่วนเมื่อประกันสังคมเนาะวันที่27เนาะซาเพนอลเลือกตั้งตึกเนาะเลือกตั้งอ่ะจะก็เชิญเราจะตาสมมือสามมือตาสวีซาเชิญเราดับเบิ้ลแวร์เฮดกันนะแม่ลอยอัตตาสวีแต่เวลาเลอวิซาจูเลอแอบบันนากันนะแต่กว่าเนาะ

กระตือลิ้นเนาะตาสวิเลปืออนันอาตาเนาะเดปืออนันเดเกมือดาวสสิทรอามีเลอร์ตาเลเตวดาเดือนความเดือนความเดือนหงายเนาะปากินยอตาปากเตเลจะเลาะลาถอดลาล้อเนาะปาเตเลจะเละเดือนความเดือนความเดือนหงายตากาเลตากูบากูเซลเดเฮเตกยาทุถีเสจเนาะเฮกเวลอเตกยาเนาะเดือนความเดือนหงายอ่ะเดอโอมิชอเปอร์ดับเบิลแวร์กาแฮกกว่าดอตากาโดกนาตาโพกอกาแต่นี่ยังอีดับเบิลแวร์ให้เฮกีเฮบาลอซาเดอการาจิเนาะนิดนิดน้องนิดดิโซเลอื่นแต่สักวีแล้วมีหุ่นสาพลาแกดับเบิลแวร์เลยผ้าบาโคแฮกกว่าดอกาจิเนาะปลาเลอและพิตามาตาฮามาลุมมันเลวตาเลเวบอกก็เนาะแฮตัวโดตัวจบกาติบลูลากาเนาะ Facebook อ่ะปูเนดิเนเจเนาะติบลูลากาเดอเลกดอลเลอร์บาก็คือตากระจอดเนาะตากระจอดดิโซเลอร์กลิซอกจิกว่าเลอร์ปัทโถกว่ากลิซอกดิโซเลอร์กรมอุตุนิยมวิทยาอะเชือขอตากระจอดเนอ่ะเตอดามุขกระจูอาบุลเวบอกลอเลนในปาเนเนาะเลชลบุรีสะแก้วเลอร์มือแฮทอร์ปาเนควาเนาะเลอร์ปากกวยดาเลอร์จันทบุรีตราดตาเสริภาเนเดลเวบอกดูสวอลเลนในปานีดอปูเวเลปปากันหรือปากันยอนและสู้อเมอตาอมูลเนเดอคอกนาตากระจอดดิซอลเลกรมอุตุนิยมวิทยาปราบทาราเวดากุยกุยเนาะเดอลอบากว่าเชลล์เตาอมูเกริเจดบากว่าเชลล์เนาะเฮกิเฮบาเลติเลนุกอกก็ะขอคนในปานีตาบอมบ่าอุตคัมเมวดาเลดีเลือกรอเนาะเลือกรอมือนี้มือซอวันที่26กันยายนนี่คิดกระทบใจกระซาคือจิกุยเวกีแม่เลอร์ชุมชนกะเหรี่ยงกีแม่กึดโยทอตาพี่ตามาเลอร์ปราบทะเลาะตาคู่ตาเพาะเนาะตาเอตากุ้ยหล่อซะไทยปากกันหลืบปากกันย้อนและตกก่อหล่อซะเนาะตาพี่ตามาโอดาเลอร์ปะชอดช่วยเฮเมอร์เลอร์ปากก้อยดาปากกว่าช่วยเราและตาอุชูดเคลปากแกสก็และกินละเนาะปาสิทธาหมดโตเนาะปาหมื่นเนาะพอสักควันและสิทธาสก็หมดโตอันดาเซ่แค่เหลือเนาะก็คนในบ้านเนตัสซอนนี่เนตัสมอตอเดออูเลปาเกออเกออดาอะพ่อออตาออตาออดิสอเลก็เจอโคกันลดละและออมีออทิสก็ตาจะนี่เนาะก็คนในบ้านเนเลอูดอเลปาอือตาสวีปากอดามินิคอนเสิร์ตเนาะปาอือตาสวีซาเชอปาเลอะมีฮุสาพรายูทูบเบอร์อันตาเนระเนาะจะพาทออะเมียสาตะเลือดจอบะอะรัดละเนาะยาเดจะกันแลเจเนาะบัชชายาระกะอีตะเมเลปามีฮุสาพราบะเนาะบัชชาเดแบจ่อเอเตวดาเฮเนาะเฮเฮรีบาและติเลอร์ปาพอดีโพสาอะโกเปียเดบซับกาลิโมซับกาลีมาชาดะกันแลเนาะและเฮรีบาและตุกกอลซาเพลตาพิตามาค่ะตัมมาในอวดาเลอติตอคอบุลาซาเดมหาวิทยาลัยแม่โจเนาะเลสันไซเดปานีอะตบุเจบายมาชาดะอะบุลาซาเลวัดเมืองขอนเนาะวัดเมืองขอนอะเคลคีบุติลีลอเนาะดิเนียวโคเนเดบอบาคือดอปูเวเลือกก่อนเนาะสนิทเลือกหรอปากุปัญญาเกลือราเล่เจเดจะกว่าและติดเราตาก่อนแต่ปามีหุ่นสับพลันเล่ปลาแกพอดีพอสาดดูเราซออุลเวกีแม่จะชมหมดเลยตาหมดเลยฮาซาเนรัตละเราชอบดาวเวลเลอร์ปลาแกถอดปัดดูถอดซอเนี่ยเนาะปัดหนอดต่อแปลพอวัยรุ่นมือกันเนาะพอสักคว้าเนาะแล่ตัวดูตัวโจโอเกียวก็หล่อซาเล่ตุกก็หล่อซาซีเนาะอย่าได้ชิคกี้เล่เจเนาะที่แนวโค้ดในแฮบบ์บาร์คือดับเบิ้ลแวร์ไปเล่กันดอลเลอร์ตาสวีเลอร์ก็หนักก็ดอกว่าเลิศปื้อชายชาตรีอัตตาสวีตะเพลิดแล้วเนาะปื้อชายชาตรีอัตเตวดากู้บึกค่ะแต่เชื่อต่อต่อแค่นี้เนี่ยปากู้ปัญญาอัตเตบุลาสีเตบุลาตอนเนี้ยอับบาเลสักกับกู้บึกเนี่ยโอริเจอเนาะอัสุบุโชเนี่ยอามาบุโชมุเนี่ยเนาะดีน่าคนเนี่ยแหละก็หนักสกอดอกกว่าเนาะ

0: 该我去看身边的房子都是
1: ตาสวีเลยแอกเก็บประมาณหลอดลีมาสัตว์ได้เลยจะหลอดแต่เลยไปแอลีได้ปุ๊บก็บาดตุล้อเนาะแต่เวลาสบีล็อกคอนแต่ล็อบบาดยันเลยช่วยเนาะชั่วโมงเลยแอกเก็บประมาณหลอดลีแล้วก็กู้หยาก็จะเจาะหลอดหน้าผุนหน้าแปะแต่เวลาดีเนี่ยเอออาจจะมีก็ครับอ่ะเนาะบางการเนี่ยอาก็ประเทศเลยบางการเนี่ยอาประกอบแล้วคือเนาะอาเอกวิบากีเนี่ยอาโอเนาะดินาโคเนตการการตุกกอดาติลอกาเราใช่ปะเนาะเดมุขอดับเวลเลออำเภอแม่วางเทวดาดับเวลเลอแม่วางปัสสุบุชอมุในบางตการการเนี่ยกูบือเลี้ยเทวดาดินี่ขอขอดอสักให้ดกนาตาสวีเลอชาตรียตาสวีเนาะโอ้ขอนาเลินได้เลยอ๋ออาก็มีเลิกเกชายชาตรีตาสวีเด็กอะบัชาเจ็บเล็ดตัดสวีตัดเชือกตอนเลือดเดือดดับเวรแล้วขึ้นดงกันนาตัดสวีเสร็จผ่านเนาะแค่มหาจะเกิดซึดแรงขึ้นนะเนาะตัดรอคอเดินใหญ่เดินใหญ่เด้อตัดเชือกตอนตีเล็ดฮาร์ดลีเด้อเนาะตีเล็ดฮาร์ดเชือกผักแก่ตัดสวีเดือดผักแก่ก็เด็กก็หมาเราจะเนาะวิสัจุดับเวรก็การเดือดแต่ด้วยตาโผล่เลื่อนแห่เฮกิเห็บบ้านเราซาเดบกาเนาะนาประกอบเลื่อนนออวิชัยมีเกแห่เฮกิเห็บบ้านเราซาเดียเจเนาะเวรกาเทวดาจอดดีเจเก็บปลากุปัญญาเลยไปเลยอันก่อนเนี่ยจะเก็บปลากุปัญญาเลยวิมแม่โฮซอมาจากแค่นิบหรอนิพนิมาแห่ย้ายทะเบียนบ้านแห่โอเคเลิกกี่แมลี่เนาะเลิกอำเภอกาลยานิวัฒนาเนาะเริ่มมือเจ็ดขีดไปเนี่ยเดอจะก็แปลกเลยดอเลิศทาเลิศจะมีปลาอืดทาร์เนาะจะมีปลาในปากกอกาเลิศมือการนอสุลละเนาะมือการนอสุลละเดอเวรกาเนี่ยดับเวลหรอซะหรอมือการ

0: Ni chúa chớ
1: tựa nhà
0: cho cho.

0: Bom. Sáng thọ nhà ni chúa chớ ở nhà cho
1: khơ
0: đơ khơ đơ la

0: Cứ
1: Thọ
0: thọ được
1: được lộc
0: lộc
1: và
0: và tội
1: tội
0: ơi.
1: ơi.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินระดับโลกเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC ที่สหรัฐอเมริกาโชว์เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยชูความพร้อมเป็นฐานลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ดุจหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตลูกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินระดับโลกเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC ที่สหรัฐอเมริกาโชว์เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยชูความพร้อมเป็นฐานลงทุน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารบริษัทเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC บริษัทการเงินระดับโลกณเลเวอร์เฮาส์นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเชิญชวนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยไทยกำลังนำเสนอโอกาสใหม่ๆซึ่งนักลงทุนที่เข้ามาจะต้องเริ่มต้นสร้างระบบนิเวศธุรกิจใหม่เพราะประเทศไทยมีฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมระบบคมนาคมและเครือข่ายผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกสามารถใช้ไทยเป็นฐานการดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นายกรัฐมนตรีย้ำด้วยว่าเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพจากเงินสำรองระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งและหนี้สาธารณะที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายรัฐบาลยังยินดีที่จะต้อนรับนักลงทุนใน Data Center แต่ต้องคำนึงถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำจึงอยู่ระหว่างทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมรับฟังมุมมองและข้อกังวลจากนักลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจในการลงทุนที่เหมาะสมกับประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบ
9: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ 1,792 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการเพิ่มการระบายน้ำอาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานอกแนวคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนา ผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยขอให้หน่วยงานผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนสองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดกรมชลประทานจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและจะแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าหากจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำติดยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดหนองบัวลำภูเกิดฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าและยังมีโอกาสตกต่อเนื่องร้อยละ60ของพื้นที่ขอประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
10: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดฝนตกพรำลงมาในหลายจุดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภูส่งผลให้การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนชะลอตัวลงเล็กน้อยขณะที่ภาพรวมสภาพอากาศในวันนี้ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการว่าจังหวัดหนองบัวลำภูจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือกับกลุ่มฝนพกอุปกรณ์กันฝนก่อนออกจากบ้านและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ข้ามผ่านเส้นทางที่มีฝนตกต่อจากถนนลื่นและทัศนวิสัยที่ลดลงธนฐาปั้นแต่งสวทหนองบัวลำภูรายงาน
1: ทีมตะกร้อหญิงทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้2-0ทีมคว้าเหรียญทองเหรียญที่6ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026
11: การแข่งขันไซปักตะกร้อประเภททีมชุดหญิงรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถป้องกันแชมป์ได้สำเร็จหลังเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้2-0ทีมโดยทีม A เอาชนะ2-0เซต15-13และ15-5ส่วนทีม B ชนะ2-0เซตเช่นเดียวกัน15-7และ15-6คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จ

0: และเป็นเหรียญทองเหรียญที่6ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยปุริมภาสอนการรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาในเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอตะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอควนขนุนจังหวัดปัทลุงอำเภอมะนังจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 30.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 67% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาจะพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดสมุทรสงครามราชบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดสมุทรสงครามราชบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราประจินบุรีชลบุรีหลังจากนั้นเวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.กลุ่มฝนยังคงปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดสมุทรสงครามราชบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราประจินบุรีชลบุรีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: ไม่สงค่า
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

0: บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวง

0: พระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
7: ังหัวชื่นลัว
8: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
10: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
11: ที่วิจารวิออกคอลุ
12: อาเชื่อที่เลี้ยงโง่
9: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ

0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
1: มาลุกจุกไหลใต้สีเมื่อล่มกว่าปอกกำนุนนั่นเป็นลองอ่องเปย์

เหมือสูงค่าเหมือสูงพี่น้องพุงนิ้นถ่อมเสียงได้ตั้งเสียงกูก็กูเกิลค่ะทุบกันที่นดนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147กิโลเฮิร์ตซ์ค่ะปืนปล่อยเสียงกูวันพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางคำอยู่จอมเขาหมูเขานุ้นหบทุบจอมพี่น้องเขาไหนนั่นค่ะข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางคำค่ะอในวันเมื่อในเฮาค่ะหบทุบจอมกันถึงมาในวันศุกร์ที่10วันศุกร์ที่25เดือนธันวาคม2เฮงปลาย26เป็นเดือน10เมื่อ14ค่ำฮอดถึงมาในวันเมื่อในสิในค่ะปีใต้2เฮง1ปากปลาย20ปีก็จะ1เฮง3ปากปลาย88คู่ในค่ะอ้ออยู่จอมหมู่ขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการเป็นอุ้ยก่อไอเซบอแม่พี่น้องเฮาเขาในตอนการเฮาคาดีในค่ะพี่น้องเฮาเขาเลยถ่อมกว่าเพียงความเมื่อไกลว่าเพียงความอันเลยชื่อว่าเคเฮินเนี่ยนั่นค่ะอ้อพี่น้องเฮาเขาค่ะในก็ติบอกละถึงว่าบางปอกบางเลยมาในเฮิร์นหนึ่งหลังในตาได้อยู่เศร้าถังให้ประเมินมนหนุ่มไว้เอามาได้เป็นปอเป็นแม่เป็นปอจะเฮิร์นแม่จะเฮิร์นเป็นปีเป็นน้องในขยหยาบค่ะย้อนประวัติแต่เร็วลองการหากินเลี้ยงต้องลองการที่ว่าลองตู้หยาบคันเจอลองอยู่สร้างอยู่รถไรนั่นในห้าคาเลยผัดเพกันกว่านั่นค่ะนะเนาะเยาะก็มังก็หมอหากันมังเจอก็หมอพิษกันเนี่ยค่ะเยาะก็มังตีมาในองตีเฮิร์นว่ามันเปียอองตีที่มันอุ่นใจด้วยกากำหนำมาอําได้อุบกุมกันนี่ค่ะผัดเพกันกว่าก็ตีเสียเฮ็ดเฮาว่าลองอุ่นใจตีในเฮ้อในมีเลยล่ะในจิ้มซึ่งหนังในค่ะออพี่น้องเขาเปลี่ยนข้อธรรมอันหนึ่งในนั่นค่ะกำในเฮาขามาถ่อมด้วยอันหนึ่งค่ะพี่น้องเฮาเขาก็ตีเลยหันว่าในนั่นค่ะเปิ้นไล่เปิ้นไล่เฮ็ดการลองค้นคว้านี่ค่ะลองสืบหานั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะที่ตั้งเจตวันอุดรธานีนี่ค่ะเมืองจึงไทยนั่นนี่ค่ะเนาะในเมืองไทยนั่นนี่ค่ะสื่อเขาเปิ้นออกมาลาดไว้ว่าเนี่ยค่ะที่จั่นจอมตีหนึ่งภายดังอุดรธานีเขาภูมิปุณพรของการไปอยู่รีไม้8ปืนเผาในมือวันที่23เดือนธันวาคม2526นั่นว่าเนี่ยค่ะที่ในปางปันปืนหู้เกี่ยวกับลีลองเฮ่ห้ามยิงเซียนปันอายุ10ขึ้นเนอในนั่นค่ะในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเปิ้นก็หางเฮียนไว้สิเปิ้นลาดว่าดังอุดรธานีในอ่อนยิงอาศักเก่าขบอายุเก่าขบค่ะนี่ค่ะมีลูกจอมลูกอ่อนก้นใจอายุ13ขบนะคะย่อก็เป็นแม่ก้นอันอายุเรียกหรือสิเปิ้นสุดในเจตอนอุดรธานีนี่ค่ะออพี่น้องเขาลองตั้งอันนี้ก็เดี๋ยวเราพอมาถอมให้นี่ก็เปลี่ยนอ้อกระปานตะเหลียวในมันเป็นฐานนาย5เซมซึ่งหนังนะคะอ้อก็นั้นแหละยิ่งอ่อนก็ในก็ล้อมกูจูมันยอนตั้งเพมันเสียแล้วจังตั้งใจไว้ลูกป้าต้องนี่ค่ะตีปังปันปื้นหูเกี่ยวกับเรื่องเฮฮัมยิงเซียนปันอายุ10ขึ้นเนือป้าต้องโตกลมนี่ค่ะซิปเลิฟสมาร์ทไลฟ์นี่ค่ะอันจะเทศตีจันจอมอุดรธานีอุดรธานีราชภัฏยูนิเวอร์ซิตี้นั่นสินี่ค่ะหันเอาหัวคอเนกมาอุบลาดกันเป็นปึงใหญ่หลวงไว้ค่ะหรือเซนนั่นก็ก่อนไปจะเทศปังปันปื้นหูในก็มีลูกเห็นยิงจันจอมปี4ก็1ตกลูกเสเอาโตตายลูกอ่อนเลี้ยงกว่าปล่อย8ตีในเกี่ยวหมุนเจ้าย่อก็ย้อนนั้นยังอ่านเป็นเงาไล่คึกคักลงใหญ่ในเชจังและปันปื้นหู้ให้ลูกเฮียนจันจอมในค่ะปีหนึ่งยิงใจหูก้นหมอก3ปาก50ก่อในค่ะอ๋อในปังปันปื้นหู้นั้นได้ก่อภูมิปุนพรเขาห้องการฝ่ายยุกมุนปลายอยู่ลีหมาย8ปันอ้อหวาด้ากว่าว่าลองลูกอ่อนยิงอายุ10ปีขึ้นเนื้อป้าต้องจับสันเถในเป็นรองหลอกเงิดต่อลุมฟ้าในเชจุ่มปลายอยู่ลีลุมฟ้า WHO เขานั่นก่อปักตาไปด้วยจอมให้คึกตั้นกันไว้อยู่แล้วด้วยไว้จำๆอยู่ในค่ะเกี่ยวกับเลยลองในจอมหนังข้อมูลอันเก็บไรมาตียิ่งแซนป่านอายุ10ปีเขาเสก้นหนุ่มกำนำในไม่ใจกูเป็นป่อเป็นแม่ฮู้ว่ายามมีลองห้อม2หรือเสลองปุ่มใหญ่ตัวกูเมี้ยวย้อนนั้นอยู่ที่ก้นหนุ่มกูก็ใครให้นับยามไว้น้ำนักตัวเจ้าเก่าไว้กาคันตัวเจ้าเก่าน้ำน้ำให้หมอปองเจอไล่ลอกไล่ให้กังลองเตีจังป้าจับสันเทและให้ฟังกันพี่เข็นตั้งเป็นอันจังติดจับจอมการห่มห้อมสองเหมือนนางตั้งเป็นซิฟิลิสตั้งเป็นน้องไนนานานอดแล้วก็ตั้งเป็นเจอมงแมง HIV ตั้งเป็นเอ็ดเจมเจอในกว่าในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะจอมหนังข้อมูลอันเก็บไรในเจตอนอุดรธานีตั้งเมืองจึงไทยนั่นยิ่งเส้นปั่นอายุในแก่10ถึง10ปี10ถึง14ปีในป้าจับต้องไว้เกิดลูกในปี2เฮง23นั่นมีไว้20เลิงนะคะถึงมาในปี2เฮงปลาย26ในลดยอมลงกว่า6เลิงว่าในเซต้าในเจตอนอุดรธานีตั้งปัดปื้นห่มเสียงยิ่งเส้นปั่นอายุในแก่10ถึง14ปีในป้าต้องเกิดลูกในโหปากไหลมี 20% อยู่ในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาเนี่ยก็เป็นอันดีไม่ใช่ค่ะเนาะน้องตั้งเสน่ห์เนี่ยค่ะเปิ้นก็ยังจีจำว่าลูกอ่อนยิ่งเส้นอายุ10ปีไปนั่นตุ้มเตือต่อไปปิญญา
ตื้อตั้งการงานหากินเลี้ยงจ้องและลองกับสืบจำเจอก้นในนาเฮินจำเจอในขาออกย่ำเหลียวอยู่ที่ภายใต้อยู่รีไมล์แปดเมืองไทยเปิ้นก็ผุยไว้ปันการอุบโอปันแห้งเจอเกี่ยวกับเรียนลองจับสันเทการคึกคักหนึ่งออนไลน์อันนั้นก็ตั้งนอกออฟไลน์เสียอําก้าจอยเทียมปันป้าเมื่อหนังว่าปักปึงอันแจ้งไว้ว่าตั้งแต่จับสันเทถึง12วงมีขว้างยาตกปันลูกอ่อนพี่เข็นอศักอยู่เจมเจิงหนังในข่าวก็เตะเลยว่าลองตั้งเจอในนั่นในมันอยู่ดีในมุ่งหอเพื่อนเฮาค่ะรู้รวมด้วยถึงกันยอกอกับปันสื่อโซเชียลมีเดียย่ำพ้องตะเหลวนั่นในมันคึดกับเนี่ยมังปอกมาห่อมหัวเขาก็ว่ามันอยู่ในข้าในห้วงมันอยู่แต่เสมหันมันเนี่ยงในทีเดียวมันในมันก็เข้ากว่าเฮ็ดเฮอลูกอ่อนเขาถึงเลยไงเลยห่อมจังมีขอบเลียนดินเฮฮัมกันเลยนั่นค่ะดูเลยรู้ล้อมด้วยถึงกันดีลีแล้วก็ในมุมหอเฮือนเฮาค่ะก็เลยอุบกุมกันเจิ้มเจิ้งหนังในค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตอนจู่ถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาเจิ้งหนังในค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะนี่ก็คัดเจอเอามาฝากถึงกูก็กูกวนเจิ้งหนังในค่ะเนาะนี่ก็เป็นแทงนึงรองนะคะอันดีไม่เจอในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะมาตัวแทงในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเกี่ยวกับไปลองข่าวเงาฟิงฟ้าละสีกันในวันที่25เลื่อนทวนเก่าสองแห่งไปเศร้าหกในลายปื้นตีปัดปื้นปักเมืองจึงไทยในค่ะเนาะยังเตะหลูเลยฟังกันไว้ฮับมือลองฝนตกนำในค่ะฝนตกนำมังปื้นตีในโจกาเตะเอาในกว่าดอกพอถึงวันที่27ในค่ะเนาะพี่น้องเขาเมื่อในเศร้าหาเนาะเศร้าหาเศร้าหกเศร้าเจ็ดในนั้นค่ะพี่น้องเขายังตึกถูกดีเลยไว้ฟังกันในนั้นค่ะจอมหนังลองขอบืนเผาภายดังฟิงฟ้าอันเปิ้นล้ำขาดกันไว้นั่นในนั่นค่ะอ๋อก็เตะตกนำมังปื้นตีเพราะว่าตกนำในฝนตีตกมาห้าวแห้งอ่ำถาดเสียก็เตะเฮ็ดให้น้ำในมันขึ้นสูงมากยันเปื้อนน้ำมันไหลกับจอมห้องจนนั้นอ่ำตั้นขึ้นก็เตะจังเฮ็ดให้น้ำน้องจอมเซนตาสายตั้งไหลเหมือนกันในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายเขาเปิ้นก็เตะอ่อนกันดูล้อมได้ถึงลองต่อนำห้าหนังหินนำปกติออกไรกว่าเลยอําเฮ็ดให้น้ำทมจอมเซนตาสายตั้งห้าเจิมจึงหนังในค่ะพ่อแม่ปีน้องน้องเขาเขาค่ะก็ในพ่อเขาคาเดมาด้วยในค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะพ่อเขาคาเดมาด้วยตั้งปอดห้องจึงไทยนั่นนั่งเก้งใหม่มือว่าในในค่ะมือหูคำหาหกม่วงในในค่ะเนาะเสียงผ้าผาเสียงผ้าผาจะก็เสียงผ้าลังในค่ะกุ้งกุ้งกังกังอัดลูกกำเลยเดจะลำไหนอยู่เหนือต้องฟ้าในในค่ะเนาะว่าฝนเดือดตกมาหนาโยโยในค่ะเนาะมันตกนำสังพี่น้องเขาแฮ่แพ็บๆในเฮียก็เยี่ยวเฮียว่ะอารมณ์หนูต้องฟ้าได้ห้องสิงหลังปีเจ้าเหมือนเขาพิดกันไว้ก็รู้ๆนะคะกุ้ยกาว่าฝนกล่อมตกนำกุ้ยกะมังตีก็ตกนำค่ะพี่น้องเขาพอดีมาถามว่าปีในน้ำตีโทมตีหรือว่ะในคาอ่ำใจก้นอันตีเป็นก้นฝ่ายเปื้อปลาลองสภาวะฟิงตื้นเป็นเศร้าสีจูมองในคาคาก็จอมหนังอันปองเป็นไรสิอ่านด้วยข่าวเงาขายดังอันที่มันซื้อมันเจออันที่มันถูกแมนนะคะเพราะเป็นดังเมืองจึงไทยก็ได้เป็นกรมอุตุนิยมวิทยาในนั้นค่ะเปิ้นก็เตมาลามขาดสิให้เฮาค่ะเลยฮับผู้จอมกันกว่าว่าฝนที่ตกนําตีเลยจึงหือพองจึงไหนค่ะนะพี่น้องเฮาเขาค่ะก็นั้นเพราะว่าประกาศด้วยดังเมืองห่มตุมเมียนมาดังเมืองจึงไต้ดังเมืองไต้เฮาค่ะเจิมเจอในนั้นในซึ่งบางทีก็เตมีน้ําน้ําน้องน้ําหลุบทมน้ำในไห่ในสนย้อนประวัติอีสังละย้อนประวัติหนึ่งเจ็บพันตนไม่ล้นเลยเลยลองตั้งว่าผีมือก้นเฮาค่ะในเอาค่ะสองในก็ตีลินหินพาอันเฮาค่ะมีไว้อยู่นั่นเปิ้นก็คุดเอาแฮคุดเอาคำเฮ็ดมึงคำว่าคุดเอาฐานหินว่าจิ้มเจอในค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะในก็เฮ็ดเฮาเฮ็ดเฮาน้ําน้ําชุมน้ําน้องกันหรือเส้นนั่นอําก้าเนี่ยค่ะยังมีปลาดังเทียงลองถัดสารก้องถัดสารเคมีเกอร์อันเปิ้นจุบเอาคำหานเปิ้นเฮ็ดกันเฮ่ห้าจิ้มเจอในเอาเข้ามานำมันอันดีอันมีถัดกล้องถัดสารเคมีเกิลมันนั่นในไหลเข้ากว่าจู้น้ำหอยน้ำหองเฮ่เฮ็ดให้น้ำหอยน้ำหองตัวสัตว์อันมีน้ำหอยน้ำหองอําว่าที่เป็นหอยปูปลาว่าจังซี่น่ะก็มีกล้องมีถัดสารก้นกินก็อําไหลเพราะว่ามีหอยเจี๊ยบหอยเย็นนี่กว่าเจอน้ำจังนั้นนี่ก็จังเป็นเพศดอกถึงหอยเจี๊ยบหอยเย็นสิจังถึงอสักสายใจเลยเหมือนกันกอบนั้นย่ําพองตะเหลวนั่นนี่ค่ะการป้ายมักมีการพาในลีโกเตอร์เสเปิ้นกล้วยกับอันลีโกหน่าหรือเส้นนั้นนั่นนี่เฮ็ดกว่าเลยลงใจลํามากรอบผ้าสิอําตันวนสอนว่าก้นหิมหอมนั่นมันเตตุ้มตื้อจึงหือจึงไหนก็มีปลาแทงเอี้ยวก็แทงอันนึงวันเฮาเมืองเฮามันหากินอยากก็ติมีจุ่มแจแผ่นจุ่มหยอกเลียนหนึกออนไลน์เขาจึงไหนก็ติมีมา

ป้าเที่ยงในนั้นค่ะนี่ก็หลู่เลยฟังกันไว้ย่อก็ก้นหยอกเลียนกันก้นหลอกเงินกันให้เอาก้นกว่าให้มาถุดเงินขึ้นว่ะเจมเจนในก็หลู่เลยฟังกันไว้จอมในนั้นค่ะย้อนบอกว่าเมืองแต่หลวงเมืองเป็นมีกองมีกังนั่นขนาดเนาะพี่น้องเขาค่ะย่อก็ก้นหลายๆจุ้มอยู่เศร้าทังกันไว้อําหัวเผอเป็นเผอเจมเจนในก้นหักก็มีก้นจังก็มีเจมเจนในหลู่เลยฟังกันไว้จอมในนั้นค่ะนี่ก็เอามาฝากตวนทุถึงบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาให้เลยยินถ่อมจอมกันเถียงซึ่งหนังในค่ะอ๋อพี่น้องเฮาเขาค่ะถ่อมด้วยทางนึงเพียงความอันทางเฮียนมาฝากตวนทุถึงบ่แม่ปีๆน้องๆเขาเถียงโหนึงในค่ะเป็นเพียงความว่ายุ่มล่าในค่ะเลือนผู้ห้องไว้อันย้อนกันเขามากค่ะมาสุงค่ะ

ข้อความหวานในผู้เลยเผลยงินก็จับเจอใจให้ใจห้อยใจใจจับในค่ะเนาะกุ้ยกับมังปองมาเลยมานั่นในมันก็เตะใจเอาข้อความอันหวานนั่นเสียก็เฮ็ดเธอก็หยอกเลียนแข่งก้นก็นั่นให้พอหักเขานำตื้อก็จังเป็นไรยันนั้นในก้นเขาคาแน่ในค่ะเอาลีปนตีเนียนเพียวก็ลีจังเตียกปอดเตียกมามันโคมนะพี่น้องเขาค่ะให้เนียนเพียวเนี่ยก็ลีค่ะปนก็เต็มมีก้นหักก้นแป้งจำเสื่อหนังไหนก็หลุดอย่าไปเค้งปนตีเนียนเพียวจังขาดค่ะอย่าไปย้อนย่านปนตีเนียนเพียวจำเสื่อหนังไหนค่ะหลุดเลยอยู่จ้อมปึงไหนค่ะอันลีปอหักขาวนลีเขาขาเฮ็ดลีมันตื่นไหลลีกุ้ยกาวาปอหักขาเฮ็ดอ่ำลีกลุ่มเป็นร้องวนอันอ่ำลีต่อเปิ้ลอยู่ดาซีในอันตุกจะเ

เป็นภัยค่ะมันใช้ปืนขนาดเป็นที่ตัวเฮานี่กําเหลียวค่ะก็นั้นแหละยกก็มังโก้ในในค่ะอําตันวนสอนวนหางเพราะว่าเปิ้นลาดมายาวในก็กลุ่มวนมันวางก็ในมันเมียนพ่อมันปอมใจก็มันติวางภัยในก็กินทุนต้องคนก็ซ้ํามีแทงย้อนนั้นแหละเฮาค่ะอย่าไปวนสอนว่าเปิ้นติมันติเป็นแม่นมือเฮาอยู่ตาสิอย่าไปวนสอนว่าเปิ้นวางเฮานั่นอย่าไปวนสอนว่าเปิ้นยวงเฮาเปิ้นเจอเฮานั่นนี่ก็อย่าไปวนกํานันเฮาคายอยู่เลยไปเนื้อเส้นตั้งสายกลางมันก็ถามว่าข้าวเปิ้นกว่าวัดก็ยองเปิ้นหลู่ต้านหยัดนําคําต่ําพันกว่า5นี่ค่ะว่าลองการตั้งดีกุศลนี่ก็เหมือนกันอําตาบลูกว่านี้เพอเฮ็ดอีหังตีเลยนี่นั่นค่ะมันก็ในข้าก็นั่งถ่อมนั่งตรามาหาวันนึงวงจําจนในค่ะเนาะถ่ายแคบห่างอยู่ตาสิย้อนหังค่ะมื้อไหลที่เฮาใครย่ําอ่ําหมอปล่อยวางนั่นนี่ค่ะเฮ็ดกะก็ซ้ําเป็นรองคันเจอเยอะก็เป็นรองเป็นวุฒตามตนวนนาตนตาเฮาคาเถียงลูกก่อนก็ในแหละที่เฮ็ดอีสังสีอําวานี่นั่นค่ะพี่น้องเขาอยู่ดีเจอร้อนร้อนค่ะพี่น้องเขาอยู่ดีเจอเฮาคาร้อนร้อนนี่ค่ะเนาะในก็มันลําลองเนี่ยมันก็ว่าหลู่เฮ็ดการตั้งดีกุโสหลู่เลยก็หลู่ดีวัดดีเกี้ยงนี่อันเลียวก้วยก็ซ้ําอําเจอหนังเก่าค่ะเฮาหันก้นตุกหยับคันเจอจำตาจำตังเจอเตอื่นเนี่ยก็ปันเขาปันนำเขาเนี่ยก็เป็นการตั้งดีกูสู่อันหนึ่งเย้าเนี่ยค่ะเนาะเนี่ยก็กูตีกูตั้งนั่นเนี่ยมันอยู่ที่เจอเขาขะเนี่ยนั่นค่ะเนาะอําตาบลูกาวนว่าเปิ้นกว่าที่นั่นก็เข้าหลูกว่าที่นั่นเปิ้นกว่าจึงคือก็เข้าหลูเฮ็ดจึงนั้นเปิ้นหลูหนึ่งพันเข้าหลูเลยหลูสองหมื่นเนี่ยก็สม่ำเจอลูกกว่าเนี่ยค่ะเนาะลงตั้งจนมันมีเจอใครขี่ในเต็กเตียงมีเจอโลผ้าละมักโลผ้าเฮ้เนี่ยค่ะจีสังเฮ็ดให้เขาค่ะขันเจอเที่ยงในก้นหยาบขันเจออําใจภัยอยู่ที่ตูเฮาค่ะจึงนั้นค่ะเนาะอันนี้ก็มาฝากตนทุกถึงพี่น้องเขาเที่ยงรองนึงในนั่นค่ะเพราะว่ามาตัวเกี่ยวกับได้รองในนั่นในจึงพี่น้องเขาต้องฮู้ค่ะคือว่าลองตั้งอันที่เฮาค่ะยุ่มยําเปิ้นนําตาสิตอนแต่พี่น้องใต้เฮากํานํานํานั้นเป็นอีสังค่ะพี่น้องเขาอันปอมเมอขุดลิ้นหันหางนากากะย่อมสีตากะลูกะตานมีกะหือลูกะนานกะมว่าอันเจ้านั้นเจ้าในติลงมาเต็มเสื้อหน่อยในเขาก็มีมาป้าเทียงในเขาเนาะต้นไม้ออกมาเป็นต้นต่างเมี้ยวนะต้นหมักมงออกมาเป็นต้นหมักคอที่เต็มมันผายไปอันเปิ้นผูกซ่วมเขานั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะภายเปิ้นผูกซ่วมเขานั่นนะเปิ้นก็มีค่ะว่าเอากิ่งมันมาจับกันมาต่อกันแค่นั้นเฮในเป็นก็สิเป็นจังนั้นกว่าปีกวยออกหางหมักหมอกโมก็ตกเจออันกันไว้ที่เต็มมันเปลี่ยนรองการดีค้นคว้าสืบคึงปองให้สร้างว่าสืบเชื้อพันธุ์สายอันนี้มาแสในจองมันติดอะไรให้ไหนมันเป็นซึ่งนั้นย่อก็ยุ่มง่ายเนี่ยนะคะปุ๊บมันว่าอันนั้นอันนี้ในกว่าเนี่ยค่ะมีสิบปันเศร้ามีเศร้าปันลอยเอาค่ะนะลองตั้งซึ่งในเนี่ยค่ะก้นอันหับไรมันสัมเปลี่ยนเพลก็เป็นก้นอันหยอกเหรียญปืนนั่นใครอ่ะอันนี้ก็หลุดเลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมาด้วยเทียงเนี่ยค่ะต่อเนี่ยเนี่ยค่ะเนาะต่อเนี่ยหันมันมอนวิ่งวิ่งว่องว่องเนี่ยก็พี่น้องเขาค่ะก็มันก็จังเฮ็ดให้ก้นจังกัดจีปันก้นให้ถึงอสักสายใจเลยเหมือนกันค่ะสื่อข่าวซึกลอยเทียน LA ปืนเผาไว้ค่ะก้นเมืองเจวิ่งน้ำสันเมืองใต้ปอดห้องถูกต่อจีพ่องกว่าปิดเนียงเลยลู่ตายกว่านี่ค่ะเมื่อวันที่19เช้านะคะเนาะเหลือนทุนเก่านั่นสองก็เลยฮู้นั่นค่ะอ๋อก็นั่นแหละเขากว่าที่ต่อมดมันชื่อห้องว่าต่อมดเทอสัก47ปีและต่อละใหม่นะคะอสัก49ปีถูกต่อจีพ่องกว่าปิดหนึ่งสีอําตันเลยส่งห้องยากําเหลวและก็เป็นต่อมดเทเลยลูกตายกว่าที่เฮิ้นในวันที่19เดือนธันวาคมย้ําหูคําในนั้นค่ะอ๋อก็อันเป็นต่อละใหม่นั่นส่งยศยาไว้ที่ห้องยาน้ําสันอยู่เสต้าไว้ต่อจีเย้านะคะเกยตึงตั้งตูถวยจะหยับแห้งเลือดทุกแห้งและลืมตัวไว้นะคะอ๋อในก็รีไม่เจอเน้นค่ะเนาะโมยาซ้ำเข็มปันเสไว้ถึงเฮือนเย่าในวันที่เศร้าย่ำกลางไหนนั่นก็ลู่ตายกว่าเที่ยงในค่ะสังวายาพึงว่าโตว่าและมงแมงต่างมิวจีในถวยเจอหยาบว่าเกิดตุตั้งตูเมาแลลืมตัวกว่าพ่อในจึงย้อนหลุดลมมันให้มันเป็นกว้างเลยถึงเอาไล่หลีไม่ใจแต่อาศักใส่ใจถูกหลีเลยเพราะว่าคู่เย่าเนี่ยเอาส่งกว่าห้องยายดยาปันกำเหลียวคันคันไพ่ไพ่เตะเตื้อแคมหรือย่อก็เตะอ่ำตุ้มตื้อให้เฮียงนั่นขนาดน้อยลองตั้งเจ้าในก็เอามาฝากปันพี่น้องเขาให้ไล่ยินถ่อมจอมกันเทียงลองนึงในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะดีทั้งเวียงกรุงเทพเมืองจึงไทยในค่ะมีใจมันก็หนึ่งทุบกวยแปดเนี่ยค่ะเข่งสารพระภูมิหรืออะไรเพิ่นว่าเข่งสารเจ้าสารเข่งในเจ้านั้นค่ะเนาะหิมตั้งเยี่ยวไปมก้าไปเอามีดลำเตียงก้นกว่ามาจอมตั้งเลยมีก้นหมัดเจ็บสามก้อ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้นร่วมสร้างสันติภาพและความมั่งคั่งไปด้วยกัน
1: ผู้นำจีนขอให้สหรัฐควรร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีเสถียรภาพและเอื้อประโยชน์ต่อผู้คนทั่วโลกอีสปอร์ตทีมชาติไทยชนะเวียดนามคว้าเหรียญเงินจากนารากะเบลดพอยต์ในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำติดตามการประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมชายแดนประเทศไทยจุดศูนย์กลางบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่สระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดยังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันส่วนพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้แก่พระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนครปฐมคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำซึ่งบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์สำหรับเร่งระบายน้ำในพื้นที่รวมถึงประสานกรมชลประทานบริหารจัดการประตูระบายน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนจะช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงประชาชนควรเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากใกล้ตลิ่งแนวลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กควรเตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
2: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มันมีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
0: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวถึงหย่อมความกดอากาศต่ำคาดว่าจะสลายตัวเป็นร่องความกดอากาศต่ำวันที่27กันยายนนี้จะทำให้ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนซึ่งอาจมีฝนเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนพายุหมุนเขตร้อนตั้งแต่ปลายเดือนนี้ไปถึงกลางเดือนหน้าขณะนี้ยังไม่เห็นการก่อตัวกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและลาดเชิงเขากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคสต์ที่มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลห้วยผาตำบลหมอกจำแปตำบลปางหมูตำบลจองคำตำบลผาบ่องตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนรวมถึงตำบลขุนยวมตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมและพื้นที่ใกล้เคียง โดยให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังแจ้งเตือนประชาชนอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เฝ้าระวังน้ำป่าสักเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเตรียมยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักพื้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งขณะที่ยังคงมีฝนตกในพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดคลาสให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่2 7 9และ10ตำบลศรีเทพหมู่ที่1หมู่ที่7และ16ตำบลนาสนุนหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่7และ8ตำบลคลองกระจังและหมู่ที่1ตำบลหนองย่างทอยรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าเก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางควรเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากบางช่วงอาจมีน้ำท่วมขังเพลินจิตสวนสินพงสวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงจังหวัดสระแก้วมีปริมาณน้ำเกินความจุหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำทำให้น้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเตือนประชาชนเร่งขนของขึ้นที่สูง
4: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนขณะที่นายธานิตเทียนทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร่วมลงพื้นที่เตรียมกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนหากเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยสถานการณ์ล่าสุดอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 121.01 ของความจุหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้น้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 7.395 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่การระบายออกประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้ายังคงมากกว่าการระบายออกซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวโครงการชลประทานสักแก้วจึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำออกจากอ่างในอัตรา 57.87 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของอ่างซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในคลองพระสะทึงเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมลำน้ำในอำเภอเขาชะกันและอำเภอเมืองสักแก้วรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดสักแก้วขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องสรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
0: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยืนยันนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกไม่มีปัญหาน้ำท่วมพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
5: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่าสถานการณ์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกปัจจุบันไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในทางกลับกันปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงนี้ถือเป็นปัจจัยบวกในการเติมน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยขณะนี้อ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งที่รองรับพื้นที่มาบตาพุทธคอมเพล็กซ์มีปริมาณน้ำสะสมกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุรวม300ล้านลูกบาศก์เมตรและมีแนวโน้มกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 70-80 ซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการตลอดทั้งปีจนถึงฤดูฝนหน้าสำหรับชุมชนโดยรอบนิคมที่อาจเผชิญปัญหาน้ำท่วมขังจากสิ่งปลูกสร้างกีดขวางเส้นทางระบายน้ำกนอได้เตรียมมาตรการบูรณาการความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการเปิดพื้นที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวการประสานกลุ่มผู้ประกอบการร่วมเยียวยาผู้ประสบภัยตลอดจนการสูบน้ำท่วมขังจากชุมชนเข้ามากักเก็บเป็นน้ำสำรองของนิคมจะนำไปบำบัดต่อไป
6: เราดูเราบอกว่าเราใช้ลอจิกของเราคือดูแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำเราถ้าแหล่งน้ำเราน้ำเติมเต็มตลอดเรามั่นใจปริมาณน้ำที่เหลืออยู่เราก็ไม่ค่อยมีปัญหาเข้าช่วยครับที่ผ่านมาเราก็มีดูดน้ำจากชุมชนที่น้ำท่วมเข้ามาเป็นน้ำเหลือของเราเข้ามาเก็บไว้แล้วก็มาบำบัดต่ออันนี้ต้องบอกก่อนว่าพื้นที่นอกนิคมก็เป็นพื้นที่ที่ต้องรับความเสี่ยงแทนเราเนื่องเพราะเรารู้ว่าสูงขอบเขตสูงอุตสาหกรรมต้องการเชื่อถือเมื่อเกิดเหตุขึ้นเราดูแลเขาเต็มที่เหมือนกับคนในบ้านเลยครับเกิดพื้นที่เขามาอยู่พักผ่อนสมมติถ้าเกิดน้ำท่วมจริงๆก็มาอยู่ที่เราเราก็ดูแลครอบครัวเขาทำทุกอย่างให้เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นำอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่เราที่ไม่ได้รับกระทบเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลซึ่งอันนี้ก็เป็นโปรโตคอลที่ทำมายาวนานและผมคิดว่าดาต้าปีนี้ก็ยังไหว
5: ผู้ว่ากนอยังสั่งให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำขั้นสูงสุดพร้อมปฏิบัติตาม8มาตรการรับมืออุทกภัยอย่างเคร่งครัดตลอดจนซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผน BCP ร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานระบบป้องกันน้ำท่วมและสายโซ่การผลิตในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญจะปลอดภัยและสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงวิกฤตนี้ปฏิพลสถาพมารายงาน
0: ส่วนที่ภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่อาจส่งผลให้ปริมาณน้ำท่าเพิ่มสูงขึ้นและไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างเพิ่มเติมโดยวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,792 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำสำหรับการปรับเพิ่มการระบายน้ำจะดำเนินการแบบขั้นบันไดและสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้ากรมชลประทานจะติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดต่างๆต่อเนื่องหากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นและส่งผลให้จำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำกรมชลประทานจะดำเนินการตามความเหมาะสมพร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ฝนที่ตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองมีน้ำท่วมขังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วส่วนโรงเรียนเขตอำเภอเมืองบางแห่งงดการเรียนการสอนชั่วคราว
7: ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอ่างทองตลอดช่วงดึกที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าของวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอชโยอำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองทำให้ในหลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันมีน้ำขังท่วมล้นชุมชนทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่ขณะที่สถานศึกษาบางแห่งประกาศงดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยโดยเช้านี้บางโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองได้ประกาศงดการเรียนการสอนชั่วคราวเนื่องจากฝนตกหนักระบายน้ำไม่ทันเช่นโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทองวัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตสามตำบลโพสะและโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองตำบลบางแก้วซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาและหน้าโรงเรียนมีน้ำท่วมขังบริเวณรอบโรงเรียนขณะที่โรงพยาบาลอ่างทองยังเปิดให้บริการตามปกติแต่พื้นที่ด้านในยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายล่าสุดเทศบาลเมืองอ่างทองได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำออกจากตัวโรงพยาบาลแล้วและทางโรงพยาบาลได้อำนวยความสะดวกด้วยการจัดรถตู้รับส่งผู้มาใช้บริการจากลานจอดรถส่งที่หน้าห้องฉุกเฉินธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอโคกเจริญอำเภอสะโบดอำเภอโคกสำโรงอำเภอหนองม่วงอำเภอลำสนธิอำเภอชัยบาดาลอำเภอเมืองลพบุรีขณะเดียวกันยังแจ้งเตือนมีฝนตกหนักและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะตำบลองค์พระตำบลวังยาวตำบลห้วยขมิ้นตำบลวังคันอำเภอด่านช้างและพื้นที่ใกล้เคียงจึงขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางส่วนฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อคืนส่งผลให้หลายพื้นที่ในฝั่งตะวันออกมีน้ำท่วมขังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายแล้ว
8: ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสภาพอากาศจากเรดาร์พบฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ โดยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุดเขตคลองสามวา 104.5 มิลลิเมตรมีนบุรี 102 มิลลิเมตรและสายใหม่ 91 มิลลิเมตรเบื้องต้นมีรายงานยังคงมีน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์ช่วงถนนหทัยราชถนนลาดกระบังเขตลาดกระบังถนนวิภาวดีรังสิตช่วงซอยวิภาวดี 64-68 เขตหลัก4ถนนเพชรบุรีช่วงสิงห์คอมเพล็กซ์เขตห้วยขวางโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมพบว่าฝนที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่รุนแรงโดยประชาชนสามารถแจ้งพื้นที่น้ำท่วมขังหรือระบายไม่ทันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขได้ทันทีขณะเดียวกันจะเร่งระบายน้ำในคลองประเวศที่อยู่ในระดับสูงไปยังคลองพระโขนงให้มากขึ้นก่อนฝนจะเติมในช่วงบ่ายพร้อมยืนยันว่าภาพรวมปริมาณน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีปริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมหัวหินอย่างมีประสิทธิภาพ
9: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการติดตั้งสถานีโทรมาตรจำนวน3พื้นที่ในเขตเทศบาลนครหัวหินเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและเตือนภัยได้แก่ที่บริเวณคลองพระราชดำริสะพานหลังวัดเขาลั่นทมและที่สำนักงานเทศบาลนครหัวหินอาคารใหม่ชั้น7และติดตั้งระบบการทำงานปั๊มน้ำอัตโนมัติที่สถานีสูบน้ำฝนซอยหัวหิน102โดยระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติจะเป็นฐานข้อมูลในการติดตามปริมาณน้ำฝนแบบเรียลไทม์สามารถตรวจวัดน้ำฝนได้ตั้งแต่เริ่มมีฝนตกและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนการอพยพหรือบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้สนับสนุนการติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเพื่อการพยากรน้ำและเตือนภัยจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินนอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำทั่วเมืองหัวหินที่มักเกิดขึ้นในช่วงที่ฝนตกหนักจากน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟด้วยการดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินโดยจะมีการขุดขยายสระน้ำเดิมภายในสนามกอล์ฟให้เป็นพื้นที่รับน้ำได้เพิ่มขึ้นกว่า 26,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินอีกด้วยธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีออกหนังสือด่วนที่สุดสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนและชาวเรือระวังฝนตกหนักมากและคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
10: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งการทุกหน่วยบูรณาการทำงานร่วมกับจังหวัดต่างๆเตรียมพร้อมรับมือบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนจากฝนตกหนักและอุทกภัย
11: พลตรีวินทัยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคลวปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องที่อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมกำชับให้หน่วยทหารประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายปกครองโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆทั้งการประเมินพื้นที่เสี่ยงการวางแผนเผชิญเหตุและการเตรียมแนวทางช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเป็นไปอย่างเป็นระบบลดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อสถานการณ์รุนแรงซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ยังกำชับทุกหน่วยติดตามปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ทางน้ำไหลพร้อมเตรียมกำลังพลและยุทธปกรณ์ให้สามารถสนับสนุนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงทีปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้นโดยจะร่วมสร้างสันติภาพและความมั่นคงไปด้วยกัน
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ย้ำความจำเป็นในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบระหว่างภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงสนับสนุนการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคเพิ่มเสียงและบทบาทให้ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะกลุ่ม Global South มีเสียงและบทบาทมากขึ้นสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประเทศไทยจะใช้จุดแข็งด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารขณะที่หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและราคาเข้าถึงได้พร้อมเดินหน้าพัฒนาศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพรวมถึงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและนโยบายโซลาร์รูฟท็อปเปิดโอกาสให้ครัวเรือนสามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินคืนเข้าสู่ระบบได้นายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาสวิภาคีและความไว้วางใจย้ำกระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นทั้งสองฝ่ายควรร่วมมือการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อให้พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่แห่งความมั่งคั่งร่วมกันขณะเดียวกันไทยสนับสนุนสันติภาพในเมียนมาการปรองดองและสนับสนุนการกลับมามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมภายใต้กรอบอาเซียนนอกจากนี้ไทยเพิ่มความพยายามในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติองค์กรระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนการจัดประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: โดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินกองทุนชั้นนำของสหรัฐพร้อมแสดงศักยภาพและชูจุดแข็งของไทยเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบกับบริษัทเจฟฟรีย์กรุ๊ป LLC บริษัทการเงินของโลกกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลา 10:15 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงพร้อมเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยไทยกำลังนำเสนอโอกาสใหม่ๆซึ่งนักลงทุนที่เข้ามาจะต้องเริ่มต้นสร้างระบบนิเวศธุรกิจใหม่เพราะประเทศไทยมีรากฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมระบบคมนาคมและเครือข่ายผู้ผลิตซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกสามารถใช้ไทยเป็นฐานการดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ไทยยังมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกความต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลการส่งผ่านข้อมูลที่รวดเร็วระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับระบบดิจิทัลกลายเป็นโอกาสสำคัญที่ดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มเข้าสู่ประเทศไทยได้พร้อมยืนยันเศรษฐกิจไทยยังคงมีเสถียรภาพจากเงินสำรองระหว่างประเทศของไทยที่มีความแข็งแกร่งหนี้สาธารณะที่อยู่ภายใต้กรอบเพดานตามกฎหมายรัฐบาลยังยินดีต้อนรับนักลงทุนใน Data Centerแต่ก็ตระหนักถึงผลกระทบด้านการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำจึงมีการทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อดึงดูดโครงการที่มีความเหมาะสมเพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าไทยยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีทั้งจากการลงทุนที่เข้ามาในประเทศไทยและจากบริษัทไทยที่มีความพร้อมลงทุน ดังนั้นหน้าที่ของรัฐบาลคือการช่วยเปลี่ยนโอกาสดังกล่าวให้เกิดขึ้นเป็นธุรกิจจริงเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนขณะเดียวกันก็เปิดกว้างรับฟังมุมมองจากนักลงทุนว่าเห็นโอกาสด้านใดมากที่สุดรวมถึงข้อกังวลต่างๆเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: วันนี้สำนักงานประกันสังคมส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมให้ผู้มีสิทธิ์ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์พร้อมย้ำไม่มีแนบลิงก์ให้กดเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ
15: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้จะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพื่ออำนวยความสะดวกให้นายจ้างและผู้ประกันตนทราบข้อมูลสถานที่เลือกตั้งของตนเองล่วงหน้าก่อนวันใช้สิทธิ์จริงในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยผู้ที่แจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งตามพื้นที่ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้พร้อมย้ำว่าจะไม่มีการแนบลิงก์ไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือรหัสผ่านและไม่มีนโยบายให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหากได้รับข้อความที่น่าสงสัยอย่ากดลิงก์ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนอกจากการแจ้งผ่าน SMS แล้วนายจ้างและผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thโดยนายจ้างตรวจสอบได้ที่ e-service ผู้ประกันตนตรวจสอบผ่าน e-self-service หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus และ Line OA @SSO Thai หรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจัดเวทีระดมสมองเยาวชนไทยเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติหวังแก้ปัญหาวิกฤตอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตคนรุ่นใหม่ปีละหลายพันคน
16: นายเอ็นนูซื่อสุวรรณกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนหรือสวกท.ได้จัดกิจกรรมอย่างอันล็อกเสียงเยาวชนเปลี่ยนนโยบายสู่ถนนปลอดภัยเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้สะท้อนถึงปัญหาและร่วมออกแบบมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มคนรุ่นใหม่มุ่งหวังแก้ปัญหาวิกฤตอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตคนรุ่นใหม่ปีละหลายพันคนซึ่งจากข้อมูลในเวทีเสวนาแผนพัฒนาฉบับที่14ซ่อมเสริมความปลอดภัยทางถนนสร้างอนาคตเกี่ยวกับจับทุนมนุษย์ระบุตัวเลขที่น่าตกใจว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตภัยเงียบจากอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตเยาวชนไทยไปกว่า 2,000 คนต่อปีซึ่งคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึงเกือบ 70,000 ล้านบาทดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ควรเพิ่มมิติของการปกป้องคนจากความเสี่ยงที่ป้องกันได้โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของเยาวชนพร้อมย้ำว่าอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่ยังเชื่อมโยงกับปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระบบคมนาคมและสภาพสิ่งแวดล้อมการลดความสูญเสียนี้จึงถือเป็นการรักษาทุนมนุษย์ที่สำคัญของประเทศอย่างไรก็ตามกิจกรรมในวันนี้จะถูกนำไปขับเคลื่อนต่อยอดเป็นนโยบายระดับชาติอย่างเป็นรูปธรรมในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่17ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20พฤศจิกายน2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: ตำรวจร่วมกับปปส.และกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการเซฟ BKK 90วันลุยกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน
17: ตำรวจนครบาลร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการตรวจค้นชุมชนเสี่ยงยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยช่วงเช้าลงพื้นที่ชุมชนวัดทุ่งครุเขตทุ่งครุตรวจค้นเป้าหมาย2จุดสามารถควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องได้7รายและคัดกรองผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดประมาณ 30-40 รายพร้อมยึดยาบ้าและไอได้จำนวนหนึ่งพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าการเข้าตรวจค้นชุมชนเป็นการขยายผลจากเบาะแสและคดีที่ผ่านมาเนื่องจากผู้ค้ารายย่อยมักซุกซ่อนยาไว้นอกบ้านและใช้พื้นที่ชุมชนเป็นจุดจำหน่ายทำให้เจ้าหน้าที่ต้องบูรณาการกำลังหลายฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุม ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีชุมชนประมาณ 2,000 แห่งพบชุมชนเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดประมาณ110แห่งจึงเร่งคัดกรองผู้ค้าและผู้เสพพร้อมนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูนอกจากนี้ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ 3,644 รายยึดยาบ้ากว่า23ล้านเม็ดไอประมาณ2ตันและอายัดทรัพย์สินกว่า250ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่จะเดินหน้าปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเดินนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
18: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าเขาและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รักษาการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงการทำงานร่วมกันเพื่อนำพาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐให้ก้าวไปข้างหน้าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเน้นย้ำว่าจีนและสหรัฐควรบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายผ่านความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมรวมถึงสร้างสันติภาพด้วยการไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศและทั่วโลกทั้งนี้ผู้นำจีนและสหรัฐยืนยันว่าจะสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกในเดือนพฤศจิกายนนี้และการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20
1: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่วิพากษ์วิจารณ์อังกฤษและฝรั่งเศสที่แสดงจุดยืนคัดค้านการที่อิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งกล่าวหาว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่กำลังล่าอาณานิคมในภูมิภาคตะวันออกกลางผู้นำอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่าอิสราเอลได้ทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกกลุ่มติดอาวุธฮามาสจับตัวเข้าไปในฉนวนกาซาพร้อมกันนี้ยังแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ช่วยเหลืออิสราเอลในการทำสงครามกับอิหร่านอย่างไรก็ตามบรรดาผู้แทนทางการทูตจากประเทศต่างๆไม่พอใจและพากันเดินออกจากห้องประชุมเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮู
0: นายกรัฐมนตรีบาเรนทราชาของเนปาลกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อเดือนที่ผ่านมาเป็นสัญญาณอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกต้องเผชิญพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติช่วยสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติโดยย้ำว่าเนปาลปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ถึงร้อยละ 0.1 ของโลกแต่กลับต้องรับผลกระทบรุนแรงทั้งนี้เหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มดังกล่าวเกิดจากทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 รายและสูญหายประมาณ 6,000 รายโดยรัฐบาลเนปาลประเมินความเสียหายเบื้องต้นไว้ที่ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบัวหงคำหาหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์และประมงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของลาวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าลาวพบการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรใน7แขวงได้แก่แขวงพงสาลีชัยบุรีไทรสมบูรณ์ หัวพันอุดมไซหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทร์ส่งผลให้มีสุกรตายด้วยโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรราว 10,000 ตัวและถูกกำจัดอีกกว่า 3,900 ตัวโดยมีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ราว 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์และประมงของลาวยังเปิดเผยอีกว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับกำลังติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นการตรวจพบโรคในระยะแรกการป้องกันและการจำกัดการแพร่ระบาดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันอีสปอร์ตประเภทเกมนารกะเบลดพอยต์รอบชิงชนะเลิศนพรัตน์ปิดความลับวชิรวุฒิช่างสร้อยจงรักกำแพงแก้วสหวัฒน์ผลงามและเควินเลอมวนนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยที่ชนะเวียดนามมา 3-2 ในรอบก่อนลงสนามสู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมชาติจีนไป 0-3คว้าเหรียญเงินมาครองโดยเป็นเหรียญแรกของอีสปอร์ตไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านการแข่งขันโปโลน้ำรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยลงแข่งขันกับสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะสิงคโปร์ไป 12-9 ขยับขึ้นมาจบอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังโปโลน้ำหญิงถูกบรรจุในเอเชียนเกมครั้งแรกเมื่อปี2010ส่วนการแข่งขันยกน้ำหนักรอบชิงชนะเลิศรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยทำผลงานในรอบชิงชนะเลิศด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมจากท่าสแนท126กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก173กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงให้ทีมชาติไทยได้สำเร็จโดยเหรียญทองเป็นของหยางจากจีนสถิติน้ำหนักรวม304กิโลกรัมและเหรียญเงินเป็นของปังอึนชอนจากเกาหลีเหนือน้ำหนักรวม301กิโลกรัมการแข่งขันเรือกันเชียงประเภทไลท์เวท1คนหญิงรอบชิงชนะเลิศปาริสาแช่มพุทซาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา7นาที40.16 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองและเป็นเหรียญแรกของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเหรียญทองเป็นของอิหร่านและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฮ่องกงขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 3x3 รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยที่ชนะศรีลังกามา 21-9 คะแนนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอิหร่านไปด้วยสกอร์12-11คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยหัตถยาเกื้อกูลอภิชาคำแก้วปาริดาน่วมคงและขวัญเจราปานเทศเปิดเผยหลังเกมว่าทุกคนในทีมเล่นอย่างเต็มที่และดีใจมากที่ทำผลงานได้ดีตามที่ตั้งความหวังไว้ความยากของเกมนี้คือคู่ต่อสู้ตัวใหญ่กว่าทำให้ทีมชาติไทยต้องใช้ทีมเวิร์คเข้าสู้จนคว้าชัยชนะมาได้การแข่งขันตะกร้อทีมชุดชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังคงโชว์ฟอร์มเหนือชั้นชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้ขาดลอย 2-0 ทีมโดยทีม A ชนะไป 2-0 เซต 15-5 และ 15-5 เช่นเดียวกับทีม B ที่ชนะไป2เซตรวด 15-9 และ 15-10 ส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับมาเลเซียที่ชนะอินโดนีเซียมาได้ 2-1 คู่ด้านการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง100เมตรชายรอบคัดเลือกบิลภูริพลบุญสอนเปิดฉากในเอเชียนเกมอย่างร้อนแรงด้วยการเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งของฮีทด้วยสถิติเวลา 9.95 วินาทีตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยความเร็วในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำลายสถิติเดิมของภูริพลที่เคยทำไว้ได้ 9.99 วินาทีในระหว่างการเก็บตัวที่สาธารณรัฐเช็กเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยบิลภูริพลบุญสอนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าผลงานในครั้งนี้ถือว่าวิ่งได้ตามแผนที่โค้ชวางไว้และเป็นการปลดล็อกตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งเนื่องจากทำสถิติที่ดีที่สุดในปีนี้ได้ด้วยการฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องขณะนี้จึงไร้ความกังวลใดๆและตั้งใจมาคว้าเหรียญทองกลับไปฝากคนไทยให้ได้สำหรับการแข่งขันรอบต่อไปบิลภูริพลบุญสอน จะแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:33 นและหากผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะเข้าไปชิงเหรียญทองในเวลา 20:33 ส่วนชุติทัศน์พลึกสรนันที่ลงแข่งขันในประเภทวิ่ง100เมตรชายก็วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ของฮีทสุดท้ายด้วยเวลา 10:48 วินาทีติดโควต้าเวลาที่ดีที่สุดนอกเหนือ3อันดับแรกผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จสำหรับประเภทวิ่ง100เมตรหญิงรอบคัดเลือกสุการดาเพชรรักษาพยายามออกแรงเร่งสปีดไล่ตามผู้นำก่อนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา 11:54 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เช่นกันนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัทธ์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยที่ถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามว่าได้มีการส่งเรื่องตรวจตัวอย่าง B ไปแล้วซึ่งผลการตรวจจะออกมาในวันที่26กันยายนนี้โดยหากผลออกมาว่ามีความผิดหรือมีการใช้สารต้องห้ามจริงก็จะเป็นเรื่องที่ทางนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยต้องออกมาชี้แจงเหตุผลว่าเกิดจากสาเหตุใดและใช้ยาอะไรไปรวมถึงยาที่ใช้มีการแจ้งรายละเอียดสารต้องห้ามหรือไม่เพื่อให้โทษเบาลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าขณะนี้พิชามนโอภาสนิพัทธ์สภาพจิตใจไม่ดีนักเพราะตั้งใจเต็มที่ที่จะลงสนามแข่งขันอย่างไรก็ตามทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเกินไปไม่ได้เพราะอาจเข้าข่ายเป็นการรู้เห็นหรือสนับสนุนแต่ยืนยันว่าหากมีปัญหาอื่นใดรัฐบาลยินดีให้ความช่วยเหลือเต็มที่สรุปเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ยังคงเป็นจีนที่มี80เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น20เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้มี10เหรียญทองส่วนทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ7มี5เหรียญทอง4เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงศึกมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากรอบก่อนรองชนะเลิศคู่เอกรุ่น49กิโลกรัมโรเบิร์ตณัฐพงษ์ท้วมเจริญอดีตนักชกทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทอง4เกม2023แลกหมัดคลุกวงในจนมีแผลแตกที่หางคิ้วขวาก่อนชนะคะแนนวีรพัฒน์หนองสันนักชกรุ่นน้องจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังไป 3-2 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับพงศกรไพโรจน์วิรุธจากราชนาวีการแข่งขันเทนนิสเพื่อความเป็นเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบรองชนะเลิศจิรัตนวสิริสมบูรณ์หนุ่มกรุงเทพมหานครชนะธนกรศรีรัตน์จากกรุงเทพมหานครด้วยสกอร์7-5 2-6 และ3-1หลังธนกร

0: ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
0: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
0: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
3: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
2: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
3: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์4รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้ง2ชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุ

0: พัทยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 25-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 12:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาที
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานจำนวนตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาสัญญาณเตือนวุ้นตาเสื่อมที่ไม่ควรมองข้ามท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจเคยสังเกตเห็นจุดดำเล็กๆหรือเส้นคล้ายหยากใยลอยไปมาในสายตาโดยเฉพาะเวลามองกำแพงสีขาวท้องฟ้าหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์บางครั้งอาจเห็นแสงวาบคล้ายฟ้าแลบร่วมด้วยจนอาจเกิดความกังวลว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับดวงตาหรือไม่อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของภาวะวุ้นตาเสื่อมซึ่งพบได้บ่อยเมื่ออายุมากขึ้นแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในวัยทำงานเช่นกันค่ะทั้งนี้ภายในลูกตาของคนเรามีน้ำวุ้นตาซึ่งมีลักษณะเป็นเจลใสทำหน้าที่ช่วยข่มรูปร่างของดวงตาและเป็นทางผ่านของแสงไปยังจอประสาทตาเมื่ออายุมากขึ้นน้ำวุ้นตาจะค่อยๆเสื่อมสภาพเกิดการจับตัวเป็นตะกอนหรือก้อนเล็กๆทำให้มองเห็นเป็นเงาจุดดำหรือเส้นลอยไปมาในสายตาซึ่งเรียกว่าอาการโฟลเตอร์แม้ภาวะนี้ส่วนใหญ่จะไม่เป็นอันตรายในทันทีแต่ในบางกรณีอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของจอประสาทตาที่ต้องได้รับการตรวจรักษาอย่างเร่งด่วนอาการที่พบบ่อยของวุ้นตาเสื่อมได้แก่การเห็นจุดดำหรือเส้นใยลอยไปมาตามการกรอกตาเห็นชัดขึ้นเมื่อมองพื้นสีอ่อนรู้สึกรำคาญสายตาหรือมีแสงวาบคล้ายฟ้าแลบเป็นระยะซึ่งอาจเกิดจากแรงดึงรั้งบริเวณจอประสาทตาโดยเฉพาะหากมีจุดดำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นแสงวาบบ่อยขึ้นหรือรู้สึกเหมือนมีม่านดำบังการมองเห็นควรรีบพบจากสุแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของภาวะจอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอกซึ่งหากปล่อยไว้อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้อย่างถาวรแม้วุ้นตาเสื่อมจะเป็นภาวะที่พบได้ตามวัยแต่บางกลุ่มมีความเสี่ยงเกิดเร็วกว่าปกติเช่นผู้ที่มีสายตาสั้นมากผู้ที่ใช้สายตาหนักจากการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เป็นเวลานานผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุหรือแรงกระแทกบริเวณดวงตารวมถึงผู้ที่มีโรคหรือความผิดปกติทางพันธุกรรมบางชนิดการดูแลสุขภาพดวงตาสามารถช่วยลดความเสี่ยงและชะลอการเสื่อมของวุ้นตาได้โดยควรพักสายตาเป็นระยะตามหลัก20 20 20คือทุก20นาทีให้มองวัตถุที่อยู่ไกลประมาณ20ฟุตเป็นเวลา20วินาทีหลีกเลี่ยงการใช้สายตาต่อเนื่องเป็นเวลานานป้องกันดวงตาจากการกระแทกและเข้ารับการตรวจสุขภาพตาเป็นประจำโดยเฉพาะผู้ที่มีสายตาสั้นหรือมีอาการผิดปกติท่านผู้ฟังคะดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็อาจเป็นสัญญาณเตือนของความผิดปกติที่ไม่ควรมองข้ามหากสังเกตพบอาการดังกล่าวควรรีบปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจอย่างละเอียดเพราะการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นและช่วยให้ดวงตาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาสัญญาณเตือนวุ้นตาเสื่อมที่ไม่ควรมองข้ามเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: เนื้อซอง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
8: ั่งหัวชื่นลัว
9: ยอชายยอต้มมือ
10: ลองเพียงเป็น
7: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
11: ดื้อหยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
12: ที่วิจารวิออกคอโล
13: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
7: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียน และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลวเอาเก่งเฮาก
7: ็เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
13: ังหัวชื่อลัว
9: โยชายโยต้มมือ
10: ลองเพียงเป็น
7: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
11: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดดุผัดชิเหล่าซาบา
12: ที่วิจอวิออกคอโล
15: อาเชื่อที่เลี้ยงโง่
7: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
16: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
17: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

天呀，那家宾呢，秋楼转哦天。

送啊尊将落掉了掉呀这位人别了就过了年啊年表达

哟，呀妈的老年呐、啊，太年年轮了咯，莫给您给在路那哦。

ามหิวโลทาดานินดาเจโฮแห่งอ

那大小口这酒路的啊要啊你转走啊天不念我

那年准休了满年那哦北东草一听年那年新高有啊英雄难为老不安哦今朝为

जलो श्याम यताले को यंतिंगे पिलो ये योलो पौना ताओ कब जाओ श्याम

ทุนก็ล้ไปเปียมาโอเปียโพนินนายหานินามาเปียมาเจ้าตายคานาต่างเจ้าดินอจริงเจ้าวิโล

요. 니네 마냐나 교도냐 수나 뿌이 뿌이로 마라 냔 니아꾸아 오 행어 커피에 짱 편 얌디오 니

要咯，叫喊啊，叫啊，动叫呢，叫咯。当啊，在这呀那道，也呀嘛哦，要咯。

ามโอเวอเจ้าท้าเสียนเจ้าเจ็บเสียนท้าสิงจองมีนาตินไฟมานาโอเปียวนินต้องแม่มาเจ้าเจียนเนี่ย

ส่งเจยามนินต้องสิวนินเย็นเย็นนรกเยอะเยอะแต่เบลเตียวเสียนจางอ่ะโอ

叫喽妹为谁而家好那我搞大的都被见了年

0: 14นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเปิดภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลายจังหวัดหลังเกิดฝนตกหนักสะสมหลายพื้นที่จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงขยายวงกว้างอย่างน่าเป็นห่วงครอบคลุมจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรียาวลงมาถึงปทุมธานีนนทบุรีและบางส่วนของกรุงเทพมหานครส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างปริมาณน้ำจำนวนมากท่วมขังตามแนวลุ่มน้ำกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งนี้เน้นย้ำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมากและพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลติดตามการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระมัดระวังการเดินทางในจุดที่มีน้ำขังผิวถนนเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยกรมศิลปากรจัดแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำเจ้าพระยาและรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: ายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องจึงเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้พร้อมแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ติดตามและวางแผนการป้องกันท่วมอย่างใกล้ชิดแต่ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ50เซนติเมตรยังไม่มีพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมขังเบื้องต้นได้มีการติดตั้งแผงเหล็กป้องกันน้ำอย่างโบราณสถานที่มีความเสี่ยงครบแล้วได้แก่วัดชัยวัฒนารามตั้งแผงกั้นความสูง1เมตร80เซนติเมตรอีกทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำและกระสอบทรายอย่างวัดธรรมารามวัดกษัตริยารามขณะที่ภายในพื้นที่โบราณสถานยังได้มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่เกาะเมืองยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้เตรียมความพร้อมป้องกันพื้นที่เกาะเมืองเพื่อรักษาตัวโบราณสถานไว้อย่างรัดกุมมาริชโยรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีปลุกกองทุนหมู่บ้าน763แห่งเดินหน้าไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีประชุมขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสร้างการรับรู้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยจังหวัดจันทบุรีมีกองทุนรวม763กองทุนสำหรับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งมี61กองทุนเข้าร่วมแล้วขณะที่โครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่3หรือเงินล้านที่2มีเป้าหมาย763กองทุนได้รับการเพิ่มทุนแล้ว682กองทุนและอีก81กองทุนอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและเร่งรัดดำเนินการยอดผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุใต้ฝนตู้เจวียนที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย11รายบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการญี่ปุ่นในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นตู้เจวียนซึ่งเป็นพายุใต้ฝุ่นลูกที่25ของปีนี้ที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของภูมิภาคคันโตทางตะวันออกของญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงจังหวัดชิบะและจังหวัดคานางาวะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย11รายและมีผู้สูญหายอีก3รายนอกจากนี้ยังพบอาคารเกือบ 1,000 แห่งได้รับความเสียหายจากพายุลูกนี้และมีประชาชนประมาณ 11,790 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นคาดการว่าอาจมีพายุใต้ฝุ่นลูกที่26ของปีนี้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ญี่ปุ่นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาพอากาศเลวร้ายในจังหวัดโอกินาวะและพื้นที่อื่นๆของประเทศน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: เนื้อจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: และจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
9: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
10: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
9: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
11: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ลิซูปากาโกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ระบบ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ระบบไลฟ์เฟซบุ๊กเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476ในแนวโฉมโมควานิชิโมทิโมร้อนหยีโมควานิซาโม

雪花不啦，花花啊！我你说我都这的话做不啦？我雪花不？你说我不加工哦，没人啊，他只买啊。สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โดยจ้างอ่ะยี่เวลายี่เหียนยิงโง่เป็นยังไงรายการลิสงโง่ดูมันยังไงนาทีเนี่ยควันยี่นาญาติแน่แน่เป็นยังคือโฉมโมควันยี่จีโม่อ่ะทีมูลองเป็นยังยี่โม่ควันยี่สามโมนาทีเนี่ยควันยี่นาญาติดูจ้าอ่ะเชื่อความอ่ะตีที่ถิ่นมังโง่เป็นยังไงอาบาติมังโง่เป็นยังเชื่อฮะเชื่อฮะกับปุ่ยมังโง่เป็นยังทีมูลว่ายี่โม่มาควันยี่สามโม่มาลีโม่จ่ายยองอ่ะลีโม่ควันยี่หัวโม่ที่ดูอ่ะที่เชื่อฮะไงที่อาบาติมากับปุ่ยมังอ่ะอธิบายเหตุยี่โม่ควันยี่สามโม่ต้องมาเหตุอาบาติถึงมาดูยามาดูอ่ะทำไมถึงมาปีมากอ่ะที่สตาร์จินชาวชลังอ่ะนี่ไม่ถึงยี่โง่เป็นยังไงอ่ะเอาลิซูอาบังโง่เป็นยังคือเฮฮาไงเฮฮาสงวนนี่นี่มีถึงยี่บ้างยังคือลามมาเนี่ยยี่โคนี่โตนี่จะโชคโคเอาทายอาบังมันยังคือกูหานี่สงวนนี่ไงนี่มีถึงยี่บ้างคือวันศุกร์ที่25ไงเดือนกันยายนช่วงง่ะแต่ยังคือเอารายการลิซูนานานมาตัวน้ามังโง่เป็นยังคือนี่ช่องทางจวงไงยังกาจวะยูที่กางโง่เป็นยังเท่าวิทยุควันยี่ทีเดียนานานางอ่ะวิทยุโง่เป็นยังกว่ายี่ระบบยังคือระบบเอเอ็มอีกครึ่งความถี่โง่เป็นยังคือที่ตัวลีเฮียสิทธิ์โฉวะจวงเนี่ยดูแลง่ะอาทิตย์นี้ถ้าระบบไลฟ์สดไปคือฟิสบุ๊กยี่ปียังคือสวทเชียงใหม่เอเอ็ม1476กิโลเฮิร์ตซ์ทีบูญยาเฮอร์ทีเดียวตุลางาอาทิตย์นี้งาที่มาเทียชาเฮอร์งาเอาเฉพาะถึงมาปีมาเองงาอาทิตย์สตาจินชามังโงเป็นยังไงเอาเมื่อสายเดียวไทยช่วยไทยไงรัฐบาลโสดซื้อเอาลีซื้องาอีกที่มองไม่เคยรัฐบาลยาบัตตินี่มาต่อยต่อยยาบรังงาอาบานี่มาต่อยมองไม่เคยซื้อหาจีซื้อที่หาชัวร์ว่าอาทิบังงูเป็นยาอาบาที่กูหามาพักกูเลงงูเป็นยังไงเธออาบาซื้อหาจีซื้อที่หามีสามัญเหรออาวกว่ายี่แอปกระเป๋าตังยี่ยี่สิบความได้เลยกดยืนยันสิทธิ์เลยว่าบุรุษงาอามาพามายี่งูเป็นยังไงเธอซื้อหาที่นี่ห้องนี้ซื้อหาซื้อหัวนี้พอใจไม่อย่างนู้นยี่แอปกระเป๋าตังยี่ที่เลยอยู่มันน้องงาไอ้ทอมันยังเคยอับบานี่มาบ่เคยทิศตุบัติเลยก้าชงแงอันเนี้ยก็หลายแบบเลยก็หลายยังเคยอับบานมาเคยทิศตุบังงาด้วยว่าเคยมาซาอับบานี่มาต่อยมาเนี้ยเคยอับบานี่มาเคยทิศตุบัติเลยที่ชอลีอ้วนแบบชงงานอะไรแบบเคยอับบานี่มาคนได้มาโนทิศตุมาเคยโนอยู่มากุบัติเลยอยู่นอกงานทำไมถึงมาปีมางาอาทิตย์นี้ชงงานทำไมถึงชงโอเป็นยังเคยนั่นแหละถึงมาปีมางาอาทิตย์สตาจิเชียชงว่าอาวลกะชิสุมแบงอาวลชิสุติโลงามาเกอาทิลิสตังมันยังคือทำมาเกอจุกดูอาวมิซาเข้างาอาเมซานาทมาปีมาแบมาเชื่อไหมทำมาคือข้อกฎหมายไงว่าวหลักสูตรยืนยีอาวเตือนมังอามาตุยมังอาขุเชียมังอาอิมายาอีกกฎหมายทำมาดูแลชงงาอาทิบังก็ไม่ยาชกงาอาวุลค่ะชิสุโลชิสุโง่ไม่ยาปีควานโนอามาลาพายุโง่ไม่ยาเฮนุชวะมาชัวเฮงาทัดเตงาทัดเชงาโนนาเนี่ยเฮทายนาสุระทะเลกว่าชิลาเงาตึงลาทะเลยิจวลาบุรุษงาปีควานโนฟ้าฝืนยาโง่ไม่ยังไงโนสุระยืนยันโนมานาทะเลมาตึงลาเงาทะเลโนขุดเตือทะเลเชไม่ยาเฮงาที่ไม่ยาเฮจำคุณไงคูบิญญาคืออับบาซามาเบลเลชของงาอาทิตย์นี้คือปรับไม่เกินงานิตุบะงานิตุบะความนี้คือทีมือบาสเตเลโคจาดูงามังงาชื่อโคจางาคูเบเบชของงานิมาถึงบางโง่เป็นยังปีควานุสละเยงโง่เป็นยังกว่ายินนาสวะคือที่เรียกสวะเหลวโง่เป็นยังไง
อีทมังโงเป็นอย่างเฮออับบาโฉมมาเบื่อหรือชงอ่ะที่อย่างเฮอจังคุดไม่เกินไงอาบัตสมังงานที่อย่างเฮอปรับไม่เกินถึงหัวตัวบะหัวตัวบะก็อย่างเฮอหนีมือบาทสิเลยโคจ้าไงโคจ้าที่อย่างเฮอคูเบื่อเบื่อชงอ่ะที่แบงโงเป็นอย่างโวลักขะชิสโซโลชิสโซโลง่ะโนกับปากกามีเจ้าสมองเจ็บเฮอแบบปีขวานโนชิริจสุรพจิโงเป็นอย่างเฮอโนยมัตถะทัดโจง่ะนสระจุบะเฮินหนาเงี้ยคดีเลยตุยเงี้ยลังอ่ะทำไมยังคือยิ่งชั่วฟุชั่วมาซุนซุเฮอชิมะโคงานโนลายทีเลยตุยจวบไปเฉยไงเพราะว่าโนจวบเต๋อไปทำไมโนมีความผิดที่เลยจวบโรงงานทำไมงอถึงมาปีมาทีเลยสุจิชังอ่ะอันนี้ปัญญาวมาเฮงอ่ะวโลยุสุงโอปัญญาเฮยิสุมาจังโอปัญญาเฮงอ่ะมาเฮแต่จำมองอ่ะโลชอบไม่เฮแล้วก็ละกามาแต่เช้าแก่ชิดสกุติงาโลชอบไม่เฮกว่าวโทรศัพท์มือถือนี่กันยามาไลฟ์สดยามาดงอยบิดมาถ่ายงานปัญญาเฮก็คือยานตลาดยาช่องอ่ะอันนี้ปัญญาจ้าเวลาพัจจิตงโอปัญญาเงินโนสุระหลักสุระพยัวหรือปัญญาเฮโนทีเลขุดเตือบงอมันนาสุระทีเลชูติงโนโลชิตเตอร์มาถ่ายเย่บุตรงาโนหนาเงี้ยยาละเงี้ยทีเลยละตุยเงี้ยจวางอ่ะที่เงี้ยเฮยี่จวางอ่ะที่ยาส่วนในกู้ภัยก็ทุ่งอ่ะทีเลยยี่จวางไปเชิงอ่ะมาที่นี่ไปยี่ปัญญาเฮโนพัดเตอร์ปัญญาเขามามีความปิดยี่จวางเชิงอ่ะทำมาปีมาทีเลยแจ้งเตยังอ่ะที่แบงยางอ่ะนั่นแหละคือมากกว่าที่ขวากระนางชกขวาดังอ่ะวิชกอทาวิธียกให้นานาจ้าสู้งานที่ทาไลสวัสดีสุดละคือความงงอ่ะ

0: 我来。
1: 呀，是子女是俺的妈妈哦，咋的一咋个？啊，走到。

0: Oh.
1: Oh.

0: 恩和
1: 嘿，
0: 故。
1: 乐不是这，你是个。我你你是的，你是咋一副病？妈做。

Манганаа нисим амо исача.

0: kanya ataje ase
1: kamu mazo nyimu nishi za ani be shaje

0: 啊，一切，
1: 爱你
0: 你
1: 我，
0: 我羡慕。
1: 不过错过。
2: 咦，阿斯克，若被马达击剑你是若啊。这次我提的一提早

0: ಮಾತಿ ಸೋಲೇ
1: ಆಗೋ ಬಾಬಾ.

0: lo a mu te ta
1: hi ti me si ye ni xue zo a zo be ma ni a ni si zo zo ka va

0: 主也是阿爸
1: 是自然娘。

0: ขมือลาเด็กคือมีตัว
1: เนี่ยลุที่มันเสียล่ะเสียจังว่าสักทีเสียมือเนี่ยยังอีเมื่อไร

0: Alla.
1: Yeah, what ya is on? Nani ni shibe na? Teli yidza.

0: baba da te kon ngatsenya ha te ham ngatsenya
1: ima baba.

0: mabaza mado kwala sonato mami kwala
1: i mabaza oh,

0: Tu n'y m'as pas tout toi là, ça personnel là-bas là.
1: Il m'a pas.

0: เทศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: กรมชลประทานใช้แผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนพร้อมคาดการระดับน้ำที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะสูงสุดประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมนี
8: ้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้น้อยที่สุดจากการคาดการปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญปัจจุบันยังควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้เพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสั่งเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเบื้องต้นพบมีผู้เสียชีวิตจากเหตุดินสไลด
9: ์นายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะการอพยพประชาชนมายังที่ปลอดภัยและขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงโดยสถานการณ์ล่าสุดมี3อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคืออำเภอแก่งหางแมวอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอเขาคิจกูฏเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ในช่วงที่ผ่านมามีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรเป็นวงกว้างนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายจากเหตุดินสไลด์เหตุเกิดสำนักสงฆ์หุบบอนหวานหมู่8ตำบลพวาอำเภอแก่งหางแมวส่วนที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วมีรายงานสถาน

0: การฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำป่าไหลหลากเพิ่มขึ้นทางอุทยานจึงแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและแจ้งนักท่องเที่ยวงดเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ทางจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างใกล้ชิดต้องใช้มีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
1: ด้านจังหวัดตราดยังคงมีฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวระมัดระวังการเดินทางและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
2: จังหวัดตราดเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้สถานีตรวจวัดน้ำฝนกว่า12แห่งขึ้นสถานะสีแดงหรือปริมาณน้ำฝนเกินกว่า90มิลลิเมตรโดยเฉพาะพื้นที่บ้านหนองบอนปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้200มิลลิเมตรขณะที่หลายพื้นที่เช่นบ้านหมื่นด่านสะพานคลองสะตอและบ้านตาบาดมีปริมาณฝนเกิน100มิลลิเมตรยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งด้านอำเภอเขาสมิงมีรายงานว่าระดับน้ำคลองสะตอสูงถึง8เมตร70เซนติเมตรอยู่ในระดับวิกฤตประชาชนในพื้นที่ตำบลสะตอขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเก็บของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นด้านท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติเกาะช้างได้ประกาศหยุดเดินเรือชั่วคราวเนื่องจากคลื่นลมแรงเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติเมื่อสภาพอากาศดีขึ้นผู้ที่กำลังจะเดินทางไปเกาะช้างควรตรวจสอบประกาศจากท่าเรือก่อนการเดินทางสนธยาเที่ยงธรรมสวทตราดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
4: ังหัวชื่นลัว
5: โยชายอดอมมือ
6: ลองเพียงเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
8: ที่วิจารวิออกคาร์โ
9: ลอาเชื่อที่เลี้ยงโง่
3: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ
11: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็อ่อ
12: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อคู่ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 LINE Official @OIC Connect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
13: ช่วงเกร็ดความรู้กับคอปพอบริหารความเสี่ยงภัยแม้ธุรกิจสะดุดแต่ไม่หยุดชะงักด้วยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักคุ้มครองอย่างไรบ้างประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียในทางการค้าไม่ว่าจะเป็นรายได้ของผู้เอาประกันภัยที่เกิดจากภัยที่เอาประกันภัยไว้เช่นไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติเมื่อธุรกิจของคุณต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้และเป็นทรัพย์สินที่มีผลต่อการค้าของผู้เอาประกันภัยเพื่อทำให้ผู้เอาประกันภัยนั้นกลับสู่สถานะทางการเงินดั้งเดิมเสมือนไม่ได้เกิดอัคคีภัยหรือภัยอื่นๆที่เอาประกันภัยเกิดขึ้นสำหรับรูปแบบการคุ้มครองจะคุ้มครองรายได้ที่สูญเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อเนื่องค่าบริหารจัดการช่วงวิกฤตส่วนรายการความเสียหายที่จะได้รับการชดเชยจะมีทั้งค่าเช่าค่าไฟฟ้าค่าจ้างประจำกำไรที่สูญเสียค่าใช้จ่ายพิเศษเพื่อให้ธุรกิจนั้นเดินหน้าต่อได้ขณะที่ระยะเวลาคุ้มครองจะเริ่มนับจากความเสียหายคุ้มครองไปจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จและกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติสำหรับธุรกิจที่สามารถนำเอาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักไปใช้ได้จะมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจะช่วยให้คุณฟื้นตัวอย่างรวดเร็วลดผลกระทบทางการเงินและลดความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้ค้าแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับท่านจะต้องมีเงินประกันทรัพย์สินก่อนรวมถึงเงื่อนไขและข้อยกเว้น

0: ในกรมธรรม์จะต้องอ่านให้ละเอียดและควรที่จะประเมินมูลค่าการขาดรายได้อย่างเหมาะสมครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิ์และประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4เฟิร์สหรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่053-112-7302เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.
1: และที่สำคัญห้ามบี้เห็บด้วยมือเปล่าเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: วัสดีเจ้าสวัสดีคุณฟังทุกท่านเจ้าตอนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายนะเจ้าในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะเจ้าวันนี้ปิ๊กปาป้ากันนะเจ้าในวันศุกร์ที่25กันยายนเนาะก็ถ้าภาษาราชการนะเจ้าเปิ้นก็ว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณอีนะเจ้าวันนี้ก็อู้จักกันเช่นเคยในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพนะเจ้าเพราะว่าอย่างเหมือนเฮาเป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานแต่บ่ได้สิ้นสุดนะเจ้าก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณเนาะเพื่อที่จะได้ดำเนินการในเรื่องของโครงการต่างๆนะเจ้าซึ่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เองก็มีในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพที่จะนำมาเตือนคุณผู้ฟังและก็อู้จากกันตวยนะเจ้าวันนี้ขออนุญาตอู้กำเมืองนะเจ้าเนื่องจากว่าผู้ร่วมรายการของเฮานะเจ้าธนัทกำเมืองเนาะ เช่นเคยนะเจ้าก็อยู่กับนักงานอังสมรีบุญสูงและแถมหนึ่งท่านนะเจ้าที่จะมาอู้จากกันในเรื่องของโรคที่บางทีแล้วบอกคุ้นหูเลยบางคนก็ว่ามันอยู่มาเมื่อแล้วนะแต่ว่ามันเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเฮาตวยนะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบน้องหมาน้องแมวโรคก่อเลี้ยงไว้หรือว่าน้องหมาน้องแมวจรเนาะอันเนี้ยอาจจะส่งผลแล้วก็อันตรายถึงร่างกายถึงชีวิตเฮาได้นะเจ้าวันนี้นะเจ้าเฮาอยู่กับพี่อันนะเจ้านันติยาแสนใจบานนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนะเจ้าจะมาอู้จากับเฮาในเรื่องของ SFTS นะเจ้าภัยเงียบใกล้ตัวหรือว่าเห็บตัวน้อยๆแฝงพิษร้ายถึงขั้นชีวิตซึ่งโรคเนี้ยมันเป็นโรคที่เฮาคาดมาถึงใช่คำว่าคาดมาถึงเลยก็ได้เพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเฮาอาจจะได้ยินที่โรคเกี่ยวกับแมลงเนี่ยหลายๆโรคบอกว่าจะเป็นในเรื่องของยุงลายเนาะนำโดยแมลงนะจ๊ะสครับไทฟัสเนาะพวกเดินป่าพวกดิบชื้นแต่อันเนี้ยเป็นโรคที่จะว่าใหม่ก็ใหม่จะว่ามันมีมาแล้วก็มีมานะจ๊ะวันนี้จะได้มาอู้จากันนะจ๊ะก่อนอื่นขออนุญาตทักทายพี่อันก่อนเลยละกันสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าน้องนานเจ้า
0: เจ้าก็อย่าอู้จากกันไปตะกี้นะจ๊ะว่าวันนี้ขออนุญาตอู้กระเมืองนะจ๊ะก็เป็นช่วงของวันสุกโตยเนาะก็ขออนุญาตอู้กระเมืองภาษาล้านนาบ้านเฮานี่แหละเจ้าว่าเรื่องของโรคใหม่ก็คือโรคอุบัติใหม่ที่เฮาอู้จากกันในวันนี้ก็คือ SFTS นะจ๊ะเป็นโรคที่บ่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็เป็นโรคที่มันน่าจะเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นมันคือโรคอะไรอย่างใดเจ้าพี่อันเจ้า
1: โรคจริงๆจื่อยาวนะจ๊ะเนาะจื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
0: อันนี้เขาย่อมา
1: ย่อมานะเจ้าเนาะก็คือมันเป็นกลุ่มโรคที่อยู่ในกลุ่มโรคของไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำก็คือเป็นโรคที่คล้ายๆกับโรคไข้เลือดออกอะค่ะน่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันอย่างเงี้ยจ้ะซึ่งใน WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเนาะจัดให้อยู่ในกลุ่มของโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสอะค่ะที่อาจก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในอนาคตได้ยะเจ้าก็ถือว่าถามว่าโรคใหม่ก็อาจจะใหม่สำหรับปัจจุบันแต่มันอาจจะมีมานานละยะกะ
0: แม่นอย่างที่อู้จากกันไปว่าโรคเนี้ยมันเกิดมาเมื่อละแต่ว่าในพื้นที่บ้านเฮาอาจจะยังบ่ปะเตือหรืออาจจะมีแล้วแล้วก็หายไปแล้วเอ็นะเจ้าแต่ว่ามันเป็นโรคที่เฮาต้องเฝ้าระวัง
1: แม่นแม่นเจ้า
0: เพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเกิดจากสัตว์ที่ใกล้ตัวเฮามากแล้วมันเกิดจะว่าแมลงสุคนก็ได้
1: ใช่เจ้าม
0: ีซัดเป็นตัวกลางก็ได
1: ้ใช่เจ้าเนาะ
0: มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงนะเจ้าโรคนี้ซึ่งถ้าชื่อภาษาไทยโดยตรงเนี่ยมันฮ้องว่าโรคไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำมันฟังแล้วมันดูแบบบ่ค่อยคุ้นหูเฮาเท่าใดเน
1: า
0: ะ
1: แม่นเจ้าว่าชื่อมันยาวเนาะก็คือเปิ้นก็เป็นเปิ้นฮ้องว่าเป็นกลุ่มเนาะเป็นกลุ่มอาการอีมากกว่าอะค่ะเจ้าคือมันจะมีพาหะนำโรคก็คือที่น้องอู้ไปก็คือตัวเห็บ
0: เห็บ
1: ตัวเห็บ
0: เนาะ
1: เจ้าแม่น
0: ก็คือตัวแดงๆที่อยู่ในสัตว์เลี้ยง
1: ในส
0: ั
1: ตว์เลี้ยงใช่
0: และยิ่งหน้าเนี้ยมันจะชอบออกมาห้องมันชอบในที่ชื้น
1: เจ้า
0: เนาะเห็บตัวแดงตัวดำก็แม่นก็เจ้า
1: แม่นเจ้า
0: ก็คือเห็บตัวที่เกาะอยู่ในสัตว์เลี้ยงของเฮา
1: เป็นเห็บเขาเป็นเห็บแม่นเจ้า
0: ซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่น่ารักนะคะใช่ถ้าอู้มาแล้วเนาะก็คือมันอยู่กับเฮามาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแหละมันอยู่มานานมากๆแล้วแต่ทีเนี้ยเฮาบอกว่าสัตว์ชนิดนี้แมลงชนิดเนี้ยมันสามารถที่จะมาแพร่โรคสู่คนได
1: ้แม่นเจ้า
0: แต่จริงๆแล้วมันแพร่ได้นะเจ้าซึ่งมันมีการติดต่อสู่คนอย่างไรของเจ้า
1: ก็คือเกิดจากไปเห็บตัวเนี้ยค่ะไปกัดสัตว์ที่มีเชื้อไวรัสอยู่แล้วมากัดคนต่ออย่าเจ้าก็คือหลักง่ายๆแบบนี้เลยอะค่ะแต่ถ้า

0: ไอ้สัตว์ตัวนั้นมันแบบมีเชื้อไวรัสหรือว่ามันมีเชื้อที่สามารถไปแพร่ได้ก็คือบ่เป็นหยังก็คือกัดได้ปกติเลยแต่ว่าแค่บ่ได้แพร่เชื้อเอเจ้า
1: อ๋อหมายถึงว่าเฮปติโกะบ่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงของเฮาเน
0: า
1: ะอันเนี้ยนอกจากหมาแมวยังมีสัตว์ชนิดอื่นก็ค่ะ
0: ก็มีสัตว์ชนิดอื่นคือเป็นแพะแกะวัวควายหมูหนูใช่ค่ะ
1: เลี้ยงลูกด้วยนมปกติไม่ได้เลย
0: แมงเจ้าหรือว่าสัตว์ป่าบางประเภทบางชนิดหรือว่าสัตว์ที่นำเข้าจากต่างประเทศที่สามารถจะมีแบบเป็นพาหะลังโรคตัวนี้ได้
1: เจ้าเอาละเจ้าคุณฝั่งเจ้านอกจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วโรคฉี่หนูแล้วนะเจ้าก็ยังมีโรคไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำที่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะว่าเป็นพาหะก่อบาเชิง
0: เป็นสัตว์รังโลกอีกดีกว่า
1: เป็นสัตว์รังโลกอธิบายหน่อยก็คือสัตว์อะไรอย่างเจ้า เดี๋ยวคุณฟังงงว่ามันรังโลกอย่างใด
0: สัตว์รังโลกก็คือเป็นสัตว์ที่ทำฮื้อแมลงหรือว่าไอ้ปนทองว่าจริงๆไอ้ตัวเห็บมันแบบจะเป็นแมลงนอกปนทองว่าสัตว์ขาข้อป้องไอ้ค่ะเพราะแมลงจริงๆมันจะมี6ขาแต่ไอ้ตัวนี้มันมี8ขาม ัน
1: ม
0: ี
1: นักแม
0: ม2ขาในวัยอ่อนของมันอาจจะมี6ขาอย่างประมาณเนี้ยค่ะเนาะก็คือสามารถที่จะไปอยู่เกาะกับสัตว์รังโลกที่มันปนทองใช้ชีวิตร่วมกันเอียเจ้าคือมันจะอยู่โดดๆของมันเอียบ่ได
1: ้มันมีวัฏจักรของมันอยู
0: ่แม่นเจ้า
1: ก็คือเฮาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเฮปมัสก็จะเป็นสัตว์เหมือนปรสิตที่เกาะกินเลือดกิน
0: มันเป็นบ้านมัน
1: เป็นบ้านมันหลังน
0: ึงใช่เจ้า
1: แต่มันก็เป็นสัตว์ชนิดนึงนะเจ
0: ้
1: า
0: ใช่ก็เป็นสัตว์
1: หลายคนจะงงว่าเอ๊ะ
0: ซับซ้อนอยู่
1: มันซับซ้อนอยู่แต่เป็นโรคที่เป็นไวรัสที่มันติดกันมา
0: ใช่เป็นเชื้อไวรัสที่ผ่านจากเห็บแล้วมีสัตว์รังโลกคือเป็นสัตว์พวกนี้อะค่ะ
1: ยกตัวอย่างง่ายๆเจ้าคุณฟังเจ้าหลายคุณอัดงงไปแล้วอะไอ้อย่างเห็บกับมัดหำแหมก็มีสัตว์เลี้ยงไม่แหมนะจ๊ะก็คือสมมติว่าเฮามีสัตว์เลี้ยงอยู่บอกว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนาะหมูหมากะเออไม่ใช่หมูหมากะไก่กะหมูหมาแมว
0: แกะแมววัว
1: ได้หมดเล
0: ย
1: แล้วทีเนี้ยมีเห็บอยู่ซึ่งบอกหูว่าสัตว์ชนิดเนี้ยบอกว่าจะเป็นหมาแมวเนี่ยมีเชื้อไวรัสตัวนี้อยู่
0: ใช่เจ้า
1: แล้วทีเนี้ยเห็บก็ไปเกาะกินเลือดซึ่งเฮาฮู้โดยธรรมชาติของเฮาแล้วว่าเห็บเนี่ยดูดเลือดของสัตว์เลี้ยงเฮาแน่นอนนะเจ้าแล้วทีเนี้ยมันจะนำสู่คนได้แต่ไรพอเฮาฮู้แล้วว่ามันจะต้องเป็นสัตว์ที่มีเชื้อไวรัสอยู่แล้วมีเห็บเป็นพาหะนำโรคแล้วมันจะสู่คนได้อย่างไรเจ้า
0: คือคนจะต้องดูว่าเรามีอากาศหรือเปล่าเอ๋เจ้าเน
1: า
0: ะบางคนอาจจะไม่ได้มีอาการก็ได้อาจจะแบบแค่คันหรือว่าอย่างประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามันมีอาการแสดงแบบว่าเยอะกว่าปกติอย่างประมาณเนี้ยเขาอาจจะแบบว่าต้องเราว่าเฮ้ยเกิดอะไรอย่างขึ้นกับตัวเขาเป็นอะไรเขาแบบเคยแบบเป็นอย่างนี้มาก่อนอย่างประมาณนี้เอ๋ค่ะใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือการที่เขาไปสัมผัสตัวเห็บ
0: ใช่เจ้า
1: อันนี้นอกจากว่ากัดแล้วคือปกติทั่วไปคือสัมผัสอย่างเดียวก็สามารถติดเชื้อรัดได
0: ้หรือว่าสัมผัสก่อนแล้วถึงจะแบบเห็บกัดเพราะมันผ่านทางเห็บอะค่ะทางเลือดทางอย่างที่แบบปนองอย่างทางช่องทางสัมผัสอะไรเงี้ยเจ้า
1: ก็คือเห็บกินเลือดสัตว์ที่มีไวรัส
0: ใช
1: ่แล้วทีเนี้ยเฮาไปสัมผัสกับเห็บเหมกรรมหนึ่งหมายถึงว่า
0: เราเห็บมากัดเราต่อ
1: หมายถึงว่าอาจจะไปไซส์มัดไซส์เห็บคือสัตว์เลี้ยงของเฮาแล้วทีเนี้ยมากัดหลายคนแพ
0: ้ใช่เจ้า
1: แต่ทีเนี้ยนอกจากแพ้แล้วมันอาจจะบวกโรคนี้เข้าไปตัว
0: บวกเชื้อเข้าไปอีกย่าเจ้า
1: เนาะอันนี้ต้องระวังกันตัวนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเนื่องจากว่าเฮาบอกเราว่าสัตว์เลี้ยงของเฮาเนี่ยมีไวรัสก่อนะเจ้าแล้วก็เห็บที่เฮาไซส์ออกคือสัตว์เลี้ยงของเฮาเนี่ยมันจะคบเฮาก็เฮาก่อเพราะบางคนเนี่ยมันเคยมีข่าวเหมือนกันในสื่อออนไลน์ที่บอกว่าเห็บเข้าหูพ่องนะเจ้าเห็บกัดหลายๆปีแต่ว่าบอกว่าเป็นเห็บอาจจะคิดว่าเป็นติ่งเนื้อหรือว่าเป็นไฝอีนะเจ้าแต่จริงๆแล้วก็คือเห็บอันเนี้ยค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อตัวนี้อยู่แล้วเข้าสู่ร่างกายอันเนี้ยอาการในคนเป็นยังไงพ่องเจ้า
0: อาการในคนก็คือเฮาจะต้องดูอาการระยะแรกก่อนนะคะนอกที่เฮาจะต้องสังเกตว่าหลังจากที่เฮาไปสัมผัสสัตว์มาละอะค่ะก
1: ็
0: คือ1อาจจะมีไข้สูงปวดศีรษะอ่อนเพลียขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยค่ะหรือว่าถ่ายเหลวเนาะอันนี้ก็จริงๆอาการพื้นฐานนะมันอาจจะเหมือนอาการทั่วไปเช่นโรคของโรคไข้เลือดออกอย่างประมาณนี้อ่ะค่ะเนาะแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเป็นโรคอื่นหรือเปล่าโดยที่บ่ได้คิดว่าเอ้ยมาจากเห็บมาจากสัตว์หรืออย่างประมาณนี้อ่ะเจ้าเนาะก็เลยบ่ได้เอะใจอ่ะค่ะก็เลยมองข้ามไปว่
1: า
0: เฮ้ยมันเกิดขึ้นได้อย่างใดอย่างประมาณนี้อ่ะค่ะเนาะหรือว่าบางคนอาจจะมีจ้ำเลือดหรือว่าจุดเลือดออกอ่ะเจ้าอันนี้เป็นอาการขั้นต้นหลักการระยะแรกที่แบบเฮาควรจะสังเกตอย่าเจ้า
1: อันนี้คือควรสังเกตที่ตัวเฮาเอง
0: ที่ตัวเฮาเองเจ้า
1: จ้ำเลือดนี่อาจจะมีบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะโดนแมลงอย่างกัดก่อ
0: ใช่เจ้า
1: อาจจะมีตุ่มนูนขึ้นมาแล้วมันจะมีหอยจ้ำเลือด
0: แม่นเจ้า
1: อันนี้เป็นลักษณะที่เฮาควรสังเกตว่าถ้าเฮาโดนเห็บกัดหรือว่าก ังวลว่า

0: าจะติดเชื้อตัวนี้นะเจ้าก็ควรสังเกตตัวเก่าเนาะทีนี้มาดูอากาศอันนี้อากาศเบื้องต้นที่เขาควรจะสังเกตแล้วว่าเอาละโรคเนี้ยควรเฝ้าระวังละกลัวว่ามันจะเกิดการระบาดเกิดขึ้นนะเจ้าแต่บดีตระนกนะเจ้าคุณฟังเจ้าถ้าเกิดว่าเขาตระนกแล้วมันก็จะเกิดกายว่าเขากลัวแล้วมันอาจจะเกิดเตื้อนะเจ้าแต่ทีเนี้ยเขาอยากจะให้คุณฟังเนี่ยป้องกันกันก่อนแล้วก็มาทำความรู้จักกับโรคนี้ว่ามันเกิดขึ้นได้จะได้แล้วการรักษามันเป็นอย่างไรนะเจ้าเขาหูแล้วว่าตอนเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามีเห็บเป็นพาหนะโรคก็คือเห็บรับเชื้อจากสัตว์มาอีกทีนึงถ้าเกิดเราไม่ไปสัมผัสเห็บหรือว่าถูกเห็บกัดนะเจ้าเขาก็จะมาเกิดโรคนี้แต่ทีเนี้ยพอเขาฮู้แล้วว่าอาการเบื้องต้นของมันเนี่ยมันจะมีจ้ำเลือดหรือว่ามีหอยกัดของเห็บในร่างกายของเขาเนาะแล้วถ้าเกิดว่าอาการรุนแรงจริงๆแล้วเจ้าพี่อันเจ้ามันจะเป็นยังไง
1: พ่ออาการรุนแรงก็คือปนท้องว่าระบบอวัยวะภายในล้มเหลวเจ้าเนาะเช่นไตวายเฉียบพลัน
0: ใครก็โรคอื่นเหมือนกัน
1: ใช่จ้ะหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอย่าเจาะเยื่อหุ้มหุ้มสมองอักเสบอย่าเจาะอันนี้คือถือว่าอันตรายเลยอาจารย์เนาะหรือว่าเลือดออกที่เยื่อบุใดก็คือลมๆคือเป็นระบบอวัยวะภายใน
0: ล้มเหลว
1: ใช่เจ้าคือการรักษาจ้าเกินไปอาจจะเลือดที่บอกมูดตัวอาจจะก็จะเหมือนไข้กับไข้เลือดออกขึ้นว่าเป็นไข้บ่ได้2วันอย่างประมาณนี้อาจจะก็คือไปรักษาจ้าอย่าค่ะ
0: แต่อาการเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายกับโรคอื่นเหมือนก
1: ัน คล้ายๆเจ้าม
0: ีไข้เนาะ
1: แมน
0: ปวดกล้ามเนื้อนี่มีก่อเจ้าม
1: ีสำหรับบางคนก็มีได้เจ้า
0: อันนี้คือขึ้นอยู่กับแต่ละคนเน
1: า
0: ะว่าจะมีอาการอย่างใดแต่ว่าโรคเนี้ยมันอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ถ้าเกิดว่า
1: ได้ค่ะ
0: เฮามารักษานะเจ้า
1: เจ้า
0: ซึ่งเขามองแล้วว่ามันไกลตัวมากเลยเพราะอันยังเพราะว่าบางทีแล้วบางบ้านเปิ้ลมามีสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็ปลอดภัยไปแต่มันก็จะมีแหมกลุ่มนึงที่แบบว่าเอ็นดูสงสารเนาะพวกน้องหมาน้องแมวจรอันเนี้ยค่อนข้างที่จะ
1: อันตราย
0: อันตราย
1: เจ้า
0: เนาะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะปิกมาอู้จากกันต่อว่ากลุ่มไหนที่ควรระวังพ้องนะเจ้าแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีไข้สูงแล้วก็ถูกเห็บหรือว่าไปสัมผัสเห็บทีนี้ก่อนไปช่วงนี้แหมข้อหนึ่งแล้วกันเจ้าพี่อาจารย์สงสัยอยู่ว่านอกจากการกัดแล้วเราสัมผัสแล้วฆ่ามันด้วยมือเราเนี่ยอันนี้เราสามารถติดเชื้อได้ก่อน
1: ได้เจ้าห้ามเด็ดขาดเพราะว่าเชื้อมันอาจจะอยู่ในตัวของเห็บอะค่ะแมน
0: เหมือนที่คนสมัยเก่าหรือว่าคนที่เปิ้ลสอนเรามาว่าห้ามเอามือฆ่าเห็บเพราะจะทำให้เห็บมันกระจายอันนี้เหมือนกันก
1: ็คล้ายๆกัน
0: จริงๆมันก็อันเดียวกันนะเนาะมันอาจจะเป็นกุศลบายในการป้องกันโรคกันได้นะ
1: เจ้า
0: เนาะเพราะว่าเฮามองภาพนะเจ้าหลายคนกินข้าวแต่ก็ต้องสุมาต่อยนะเจ้าสัตว์ชนิดนี้มี8ขาเหมือนพี่อันบอกแต่ว่าบางทีตอนมันน้อยๆมันก็จะตัวแดงๆเนาะอันเนี้ยฆ่าบ่ตายบ่ค่อยตายเต้าใดนะเจ้าถ้าเกิดว่าไข่ที่มีน้องหมาน้องแมวก็จะหูแล้วก็จะกำจัดมันบ่อยขึ้นถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวเต็มวัยหรือว่าตัวใหญ่มามันก็จะเป็นตัวดำๆที่ต้องมันใหญ่ๆ
1: เจ้า
0: ที่อุ้มเลือดของสัตว์เลี้ยงเขาไว้เนาะหรือว่าถ้ามันครบเฮาก็จะมีอาการคันนะเจ้าอันเนี้ยบ่ควรดีฆ่าด้วยมือเปล่าก็คือบ่ควรที่จะฮื้อสิ่งที่อยู่ในท้องมันปอง
1: ๆแตก
0: แล้วก็กระจายมาสู่เฮาหรือว่าสัมผัสเฮาได้นะเจ้าถ้าเกิดว่ามันมีเชื้ออันเนี้ยเฮาสามารถติดได้เนาะอันนี้ก็ไขข้อข้องใจไปนะเจ้าในช่วงหน้าเดี๋ยวเฮาจะปิกมาอู้จากกันในเรื่องของอาการที่จะต้องเฝ้าระวังว่าถ้ามันมีไข้สูงเขาจะยี่อย่างใดแล้วก็คำแนะนำต่างๆวันนี้พี่อันจะได้มาอู้จักกับเฮานะเจ้าช่วงนี้ย้างกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าปิ๊กมาอู้จักกันต่อเจ้า
2: คุณรู้ไหมสัตว์เลี้ยงแสนรักอาจพาโรคร้ายมาสู่คุณโดยไม่รู้ตัวกรมควบคุมโรคเตือนภัยระวังโรค SFTS หรือโรคไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำจากเห็บโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่ติดต่อผ่านการโดนเห็บที่มีเชื้อไวรัสกัดหรือสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของสัตว์ป่วยหลังโดนกัด 1-2 สัปดาห์หากคุณมีอาการไข้สูงเฉียบพลันอ่อนเพลียปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อหรือท้องเสียควรรีบพบแพทย์ทันทีเพราะหากรุนแรงอาจเสี่ยงอวัยวะล้มเหลวและอันตรายถึงชีวิตป้องกันง่ายๆมันกำจัดเห็บให้สัตว์เลี้ยงสวมเสื้อผ้าปกปิดมิดชิดเมื่อต้องลุยป่าหรือทุ่งหญ้าและที่สำคัญห้ามบี้เห็บด้วยมือเปล่าเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

ภัยเงียบใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามเห็บตัวเล็กๆแต่แฝงพิษร้ายแรงถึงชีวิตโรค SFTS หรือโรคติดเชื้อไวรัสไข้สูงร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำเป็นโรคอุบัติใหม่ในไทยที่มีอันตรายสูงสถิติผู้ป่วยที่ผ่านมามีอัตราการเสียชีวิตสูงอย่างน่ากลัวเชื้อนี้ไม่ได้อยู่แค่ในปลาแต่ติดต่อได้ง่ายๆผ่านเห็บในสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขและแมว

0: รวมถึงการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของสัตว์ที่ติดเชื้อจำให้ขึ้นใจ
1: ห้ามใช้มือเปล่าบี้เห็บเด็ดขาดหากมีความจำเป็นต้องจับเห็บควรสวมถุงมือทุกครั้งและหลังไปในพื้นที่เสี่ยงหรือกอดรัดสัตว์เลี้ยงควรสำรวจร่างกายตามข้อพับและหนังศีรษะให้ดี
0: สังเกตอาการภายใน 1-2 สัปดาห์ถ้าพบว่ามีไข้สูงไม่ทราบสาเหตุอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนหรือเริ่มมีจ้ำเลือดผิดปกติอย่าคิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดารีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสสัตว์หรือถูกเห็บกัดตัดวงจรเห็บร้ายปกป้องตัวคุณและคนที่คุณรักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: ยังอยู่ด้วยกันนะเจ้าที่นี่ตั้งสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังตั้งสวทเชียงใหม่ PID กันตอยนะเจ้าอู้จักกันในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพนะเจ้าครับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เนาะก็เป็นแบ็กอัพละกันนะจะในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของโรคต่างๆนะเจ้าที่เราจะนำมาเตือนคุณผู้ฟังมาแนะนำนะเจ้าบอกกล่าวในเรื่องของการป้องกันตัวเองนะเจ้านอกจากโรคต่างๆนานาแล้วนะเจ้าโรคที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่หรือโรคที่คาดการว่าจะเกิดขึ้นเราก็จะนำมาอู้จักกันในรายการนี่นะเจ้าวันนี้อู้จักกันในเรื่องของโรคที่มีชื่อว่าโรคไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำชื่อค่อนข้างที่จะห้องยากเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าแล้วก็เป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะเหมือนใกล้ตัวก็ว่าใกล้จะไกลก็ไกลนะเจ้าจริงๆแล้วมันอาจจะอยู่ในเฉพาะกลุ่มก็บ่ใช่มันเป็นโดยทั่วไปแม่นก็เจ้าเนาะทุกเพศทุกวัยอาจจะเจอในโรคนี้นะเจ้าพี่อันเจ้า
1: แม่นเจ้า
0: เจ้าก็อู้จักกันมาตั้งแต่ต้นรายการโรคเนี้ยก็คือโรคที่มีเห็บเป็นพานำโรคแล้วฮับเชื้อมาจากสัตว์เลี้ยงของเฮาหรือว่าสัตว์จอหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะเจ้าที่มีไวรัสตัวนี้อยู่ในร่างกายหรือว่าอยู่ในตัวของสัตว์เองนะเจ้าเห็บเป็นตัวนำโรคเป็นพาหะนำโรคมาสู่ร่างกายของเฮาโดยการที่ว่าเฮาไปหยิบจับหรือฆ่าหรือถูกกัดนะเจ้าแต่ถ้าเกิดว่าตัวไหนที่มันมีไวรัสอันนี้อาจจะรอดบาติดเชื้อโรคได้แต่ว่าบ่รอดที่จะคันหรือว่าเป็นแผลเพราะมันกัดนะเจ้าเนาะและวิธีนึงก็คือบ่ควรที่จะไปฆ่ามันด้วยมือเปล่านะเจ้าเพราะเห็บเนี่ยถ้าเรามองภาพเนาะคุณผู้ฟังเนาะมันถ้าตัวมันน้อยแดงๆเนี่ยมันเป็นอย่างที่ฆ่ายากมากนะเจ้าไข่ที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยจะหูดีเนาะมันก็จะมีในส่วนของยากำจัดเห็บหมัดนะเจ้าแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ๆเป้งๆดำๆอันเนี้ยในท้องของมันหรือว่าที่มันปองๆอ่ะเนาะมันถ้ามันแตกมาแล้วเราไปสัมผัสมันอันนี้อาจจะติดเชื้อจากตัวของเห็บได้นะเจ้าทีเนี้ยเราจะปิ๊กมาอู้กันในเรื่องของกลุ่มไหนพ้องที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็จะมีความเสี่ยงนักอาจจะป่วยเป็นโรคนี้ได
1: ้หลักๆเลยเนาะก็คือคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่บ้านแน่นอนเน
0: า
1: ะถ้ามีสัตว์เลี้ยงในบ้านมันรอดอยู่แล้วเลยเจ้าเนาะแล้วก็คนที่สัมผัสกับสัตว์เลี้ยงบ่อยๆบางคนอาจจะเลี้ยงแต่อยู่ในกรงอย่างประมาณนี้ค่ะแต่บางคนเลี้ยงแล้วเอามาคลุกคลีเต็มบ้านเอามานอนตัวอย่างประมาณนี้เจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนาะแล้วก็บุคคลที่ไปพื้นที่ที่ระบาดมาบางทีมันอาจจะโดดแบบว่าเกาะติดเสื้อผ้าเฮามาตัวเองเนี่ยเจ้าเน
0: า
1: ะใช่เขาอาจจะแบบไปจังหวัดนี้มาแบบไปเล่นกับหมาตรงนี้อะค่ะแล้วแบบเอาปิกบ้านมาตัวอย่างประมาณนี้เจ้า
0: บางทีแล้วเขาไปสัมผัสหมาจรอันนี้ก็อันตราย
1: เหมือนกันเจ้าเพราะว่าอาจจะไม่ได้แบบรับสุขลักษณะที่แบบที่ดีประมาณนี้เหมือนคนที่แบบเลี้ยงที่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยเจ้าเนาะแล้วก็พวกเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรผู้สูงอายุประมาณนี้อะค่ะก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงได้กับคนที่แบบว่ามีภูมิคุ้มกันโรคต่ำอันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันเนาะเพราะว่าเป็นการรับเชื้อ
0: เ
1: นี่ยเจ้าค่ะ
0: ก็เอาง่ายๆทุกเพศทุกวัยเนี่ยจะมีความเสี่ยงเหมือนกันหมดแต่ทีเนี้ยถ้าจะเสี่ยงเยอะแล้วก็เสี่ยงหนักเนี่ยเจ้าก็คือกลุ่มคนฟังที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือว่าไปคู่ขี่กับสัตว์เลี้ยงที่มามีเจ้าของเนาะหมาแมวจอนนะเจ้าหนูหรือสัตว์ป่าบางชนิดนะเจ้าที่อันนี้อาจจะเจอในกลุ่มคนที่เดินป่าโตยก็อาจจะเจอได้นะเจ้านอกจากสัตว์ไทฟัสแล้วก็มีโรคไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำ
1: ซื้อกับห้อง
0: ยากเหมือนกันตอนนี้เฮายังห้องยากอยู่แต่ถ้าเกิดว่าสมมุตินะเจ้ามันมีกรณีขึ้นมาอาจจะห้องง่ายละ
1: โรคจากเห็บ
0: โรคจากเห็บนี่แหละเจ้าแต่ว่าทางที่ดีแล้วบอกควรให้มันเกิดเนาะเพราะว่าถ้ามันเกิดแล้วโดยธรรมชาติของคนเฮาเนี่ยเฮาบอกว่ามันเกิดจากเห็บหรือเกิดจากโรคอะไรอีนะเจ้าแล้วบางทีบางคนอ่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมามีอาการอาจจะมีน้อยแล้วบาดได้กึดถึงว่าอู้ตัวเองโดนเห็บกัดมาหรือมีอาการเริ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆจนเสียชีวิตเนี่ยแล้วกว่าจะรู้ตัวว่าเป็นโรคเนี้ยมันก็อันตรายไปแล้วนะเจ้า
1: ไปแล้ว
0: เนาะเหมือนอย่างที่พี่อันบอกเลยว่าเราจะต้องป้องกันกันก่อนนะเจ้าแล้วถ้าเกิดว่าประชาชนไปสัมผัสมาแล้วมีไข้สูงนะเจ้ามีประวัติว่าไซเห็บไซมัดหื้อหมาหื้อแมวนะเจ้าสิ่งสำคัญที่สุดเราจะต้องเนี่ยใดก่อนแล้วก็ควรระวังอะไรอย่างก่อน

0: ก่อนนะเจ้าเพื่อที่จะว่าโรคเนี้ยมันจะมาเกิดขึ้นกับตัวเฮาเจ้าพี่หันเจ้า
1: ก็เฮาก็ต้องแบบว่าป้องกันตัวเองก่อนเนาะอันนี้ก่อนก็คือแบบหลักๆเลยคือว่าป้องกันตัวเองบ่ฮื้อถูกเห็บกัดเน
0: า
1: ะหร
0: ือ
1: ว่ารักษาความสะอาดสัตว์เลี้ยงที่บ้านอย่าเจ้าเน
0: า
1: ะก็คือการป้องกันน่ะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดเลยแต่ที่เฮาจะไปควบคุมทีหลังหลังว่าหลังจากที่เกิดโรคแล้วอย่างประมาณนี้ค่ะเนาะซึ่งการป้องกันน่ะเจ้าเนาะก็คืออย่างที่น้องนานได้อุ๊ไปว่าห้ามจับห้ามบี้ห้ามแบบสัมผัสกับไอ้ตัวเห็บนี้โดยตรงเนี่ยค่ะถ้าเฮาเลี้ยงแบบถูกสุขลักษณะเฮาอาจจะชอบอาบน้ําคือสัตว์เลี้ยงของเฮาน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีอ่ะเจ้าเนาะหรือว่าใช้ยากําจัดเห็บก็ได้อ่ะค่ะเจ้าเนาะหรือว่าทําความสะอาดบ้านน้องหมาน้องแมวอ่ะเจ้าคือแบบดูสะอาดแบบว่าบ่มีความรกรุงรังหรือว่าเป็นแรงพ่อพันธุ์ของเห็บได
0: ้
1: ประมาณซึ่งแรงพ่อพันธุ์ของมันหรือว่าที่มันชอบอยู่ก็คือแบบตามซอกตามลืบรอยแตกของบ้านอย่างประมาณนี้อ่ะค่ะก็สามารถใช้สารเคมีหรือว่าไปทําความสะอาดตรงห้านก็ได้ตัวอย่าเจ้าถ้าทําได้นะคะอย่าเจ้าก็เป็นการป้องกันไปก่อนนะคะ
0: ยังไงก็ต้องป้องกัน
1: ยังไงก็ต้องป้องกันเจ้า
0: เนาะเพราะถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะเจ้ามันก็จะส่งผลต่อสุขภาพของเฮาเน
1: ี่
0: ยแหละเนาะแล้วที่สำคัญก็คืออันเนี้ยขออนุญาตถามย้อนไปถึงน้องหมาน้องแมวถามน้องให้หนึ่งแล้วกันทราบยันว่าหมาแมวที่มีเชื้อไวรัสตัวเนี้ยมันจะติดต่อกันคือซาสุสัตก่อเพราะเขาหูแล้วว่ามันมาสุขนได
1: ้บางทีมันอาจจะบอกอาการนะคะบอกไม่มีอาการบางเชื้อบางตัวก็คือแบบคนอะออกอาการเลยเจ้าแต่ซาดะบอกออกอาการใช
0: ่
1: เจ้า
0: อันนี้อยากจะเตือนคุณฟังนะเจ้าว่าอย่างพี่ยันบอกไปเลยว่าสัตว์บางตัวที่มีไวรัสอยู่ในร่างกายอาจจะมามีอาการเกิดขึ้นแต่ถ้ามาสัมผัสที่ตัวคนหรือว่าเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์อย่างเราๆนะเจ้าอาจจะมีอาการและส่งผลต่อสุขภาพของเขาได
1: ้
0: นะเจ
1: ้
0: าอ๋อเนี่ยที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังแล้วก็ใครข้อข้องใจไปด้วยกันก็คือว่าสัตว์ที่มันมีไวรัสอาจจะมามีอาการใดๆเลยแต่ก็จะมีสัตว์อีกหนึ่งชนิดนะเจ้าที่เป็นพาหะนำโรคนำมาสู่คนอย่างเราอันเนี้ยก็เกิดในอากาศในคนหรือว่าในสุขภาพร่างกายของเราแล้วส่งผลกระทบอย่างหนักเลยเพราะบางคนก็รักษาบาดตันเนาะบางคนก็หูตันก็รักษาไปนะเจ้าสุดท้ายท้ายสุดเปียนอยากฝากอะไรอย่างถึงคุณผู้ฟังต่างบ้านพ่องเจ้า
1: สุดท้ายก็คือว่าอย่างเดียวเลยคือรักษาดูแลสัตว์เลี้ยงบ่ฮื้อมีเห็บเจ้าสัตว์เลี้ยง
0: ทั้งโลกนี้นะ
1: ใช่โดยเฉพาะโลกนี้อ่ะเจ้าเนาะกําลังแบบว่าเป็นชื่อเสียงเรียงนามเลยเนาะตัวเลี้ยงต่อเห็บเนี่ยเจ้า
0: เนาะที่จริงแล้วนะเจ้ามันบาดเจ็บเป็นโรคที่เกิดการระบาดอย่างหนักนะเจ้าต้องชี้แจงคือคุณผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนว่าเป็นโรคที่เฮาเฝ้าระวังแล้วคาดการณ์นะเจ้าของกระทรวงสาธารณสุขเองว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ภายในอนาคตหรือว่าใกล้ๆนี้นะเจ้าเนื่องจากว่าโรคเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วแต่มันก็ยังบ่ได้ระบาดแล้วมันก็หายไปเมื่อแล้วตัวนะเจ้าเพราะบางทีแล้วเฮามองว่ามันเป็นโรคใหม่ก่อเหมือนโควิดก่อบ่ใช่นะเจ้า
1: เ
0: ป็นโรคที่มีมาแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าแล้วก็อาจจะห่างหายไปหรือว่าบ่มีการระบาดนะเจ้าก็เป็นเรื่องที่ยินดีนะเจ้าถ้าบ่ระบาดเนาะถ้าเกิดว่าระบาดเฮาก็เลยมาเตือนกันว่าเฮาควรจะต้องเฝ้าระวังอะอย่างพ่องแล้วก็การป้องกันมีอะอย่างพ่องนะเจ้าอย่างพี่อันบอกไปเลยขออนุญาตให้พี่อันแนะนําแผนกรรมนึงละกันนะเจ้าในเรื่องของการป้องกันที่ถูกต้องนะเจ้าเพราะว่าบางทีแล้วจะได้ว่าหลายๆท่านเอ็นดูนะเจ้านั่นเองก็เป็นคนหนึ่งที่ฮักสัตว์เหมือนกันแล้วเอ็นดูสัตว์เลี้ยงที่เปิ้นมามีผู้ปกครองอ่ะเนาะแล้วเขาไปสัมผัสและทีเนี้ยเขาก็บอกว่าน้องๆเหล่านั้นน่ะมีไวรัสในตัวก่อนนะเจ้าแล้วก็จะมีสัตว์ชนิดหนึ่งบางคนก็ว่าน่าฮักบางคนก็ว่าหมาหน้าเลยนะเจ้าเป็นพาหนะโรคเข้าสู่ร่างกายของคนเขาก็คือการกัดกันสัมผัสนะเจ้าแล้วมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพอันเนี้ยมันก็จะก่อเกิดอันตรายต่อสุขภาพของเขาในภายภาคหน้าอยากฮึบยันย้ำเห็นกรรมหนึ่งก่อนที่เราจะจากลากันในวันนี้เจ้า
1: ก็คือการดูแลสัตว์เลี้ยงนั่นแหละเจ้าเนาะบ่ฮื้อแบบว่าถูกเห็บกัดมาสู่เราหมายถึงว่าทำฮื้อสัตว์มันสะอาดเอเจ้าบ่มีเห็บไปเป็นที่อาศัยในสัตว์ของสัตว์เลี้ยงของเฮาเอเจ้าเนาะแล้วก็แถมยังก็คือว่าอย่าฮื้อสังเกตอาการถ้าเฮาไปคลุกคลีกับสัตว์เลี้ยงมาแล้วแล้วอาการของเฮาก็คือหลังจาก14วันเนาะว่าเฮามีอาการขั้นต้นที่เฮาไปอู้มาตะกี้เจ้าว่ามีลักษณะอาการเป็นแบบใดพ้องอย่างเงี้ยค่ะเนาะว่าถ้ามีไข้สูงหรือว่าปวดศีรษะอ่อนเพลียขึ้นไส้เฮาอาจจะแบบเป็นโรคอื่นไปแต
0: ่
1: เฮาคือได้ว่าเอ๊ะก่อนหน้าหั่น14วันเฮาไปสัมผัสสัตว์มาหรือว่าโดนสัตว์โดนเห็บกัดหรือว่าอย่างประมาณนี้ค่ะคือรีบไปหาหมอคือหาคือหมอวินิจฉัยว่าเขาเกิดจากอะไรอย่างแน่ๆอย่างประมาณนี้ค่ะเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าประมาณ9วันระยะฟักตัวของมันเนี่ยเจ้า
0: อ๋อมันจะมีระยะฟักตัวของโรคนี้ก็คืออยู่ในช่วงของ1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์เน
1: า
0: ะ1ถึง14

0: วันระยะนี้เลย
1: แม่เจ้า
0: แต่ว่าพีคสุดๆก็คืออยู่ที่9 วัน
1: โดยเฉลี่ยเจ้า
0: แต่บางทีแล้วเฮาอาจจะบ่นึกถึงว่าเฮาถูกเห็บกัดแต่เฮาอาจจะสงสัยตัวเกาว่าเป็นโรคอื่น
1: แม่นเจ้า
0: เนาะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเข้าข่ายในโรคนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังอย่าลืมว่าอู้จากคุณหมอป้าน้อยนึงละกันว่าอ่ะอีแม่ไปไซเฮ็บไซมัดหื้อหมามา
1: แล้ว
0: เฮ็บครบเฮ็บกระโดดไซหรือว่ามีแผลแล้วอาจจะสัมผัสในส่วนของเลือดตีปนท้องเลือดหรือของอะไรอย่างอันนี้มันแน่ใจ
1: สารคัดหลั่งหรือว่าอย่างประมาณนี้ก็ได้ค่ะบอกว่าถ้ามันแบบว่าจากเห็บแล้วมาสู่แล้วเราเอาแบบมีช่องทางมีเกิดแผลในผิวเราอะไรอย่างประมาณนี้เจ้า
0: ก็คือสัมผัสเหมือนทั่วไปเลยเอาง่ายๆคล้ายๆกับโรคชีหนูเหมือนกันก็คือผ่านแผลเนาะคุณผู้ฟังเนา
1: ะ
0: ก็อย่างที่สปอร์ตบอกไปนะเจ้าว่าบอกควรที่จะฆ่าด้วยมือเปล่าบอกควรที่จะบี้มันเลือดหรือของสารที่มันอยู่ในตัวของเฮปเนี่ยกระจายนะเจ้าเพราะว่าป้องกันการสัมผัสของมันถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะเจ้าส่งผลต่อสุขภาพของเขาแน่นอนถ้ามันเจอไวรัสในตัวนั้นนะเจ้าแล้วมาสู่คนอย่างพี่อันบอกไปเลยว่าสัตว์บางตัวไม่มีอาการนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามีไวรัสเฮาฮู้บ่ฮู้บ่ว่ามันมีบ่มีนะเจ้าอันนี้ก็ต้องคือปศุสัตว์ไปตรวจแล้วก็ดูแลแหมกามนึงแต่ถ้าเกิดว่ามันมีแล้วเกิดการติดต่อมาสู่คนอันเนี้ยก็จะส่งผลคือร่างกายของเฮาเกิดโรคที่มีชื่อว่าโรคไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำนะเจ้าเป็นชื่อค่อนข้างที่จะห้องยากนะเจ้าแต่ก็อยากจะเตือนคุณผู้ฟังแล้วก็มาแนะนำวิธีการป้องกันนะเจ้าง่ายๆเลยดูแลน้องหมาน้องแมวให้สะอาดบ่ให้เห็บบ่ให้มัดก็นะเจ้าแล้วตัวผู้เลี้ยงเองก็จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนกันเพราะบางทีแล้วสัตว์ชนิดเนี้ยมันเกาะเฮาเนี่ยโดยที่เฮาบ่ฮู้ตัวเพื่อฮู้กันกําก็คือครบไปแล้ว
1: เนา
0: ะอันนี้ก็ฝากไว้ตัวนะเจ้าช่วงสุดท้ายของรายการแบบนี้นะเจ้าติดตามกับรายการได้ใหม่ทุกวันศุกร์นะเจ้าช่วงเวลาของ15:00 น.ถึง16:00 น.นะเจ้าติดตามมาศุกร์หน้าจะเป็นโรคอะหยังแล้วก็เกี่ยวกับภัยสุขภาพด้านใดนะเจ้ากับรายการคุยสบายยามบ่ายนะเจ้าในช่วงของรู้ทันโลกกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่วันนี้เฮา2คนขออนุญาตนำรายการลาไปก่อนเลยแล้วกันปะได้ใหม่ในสุขนาวันนี้ขอบคุณพี่อันนักๆเจ้าดี
1: คือความรู้เจ้า
0: เรื่องของโรคใหม่ๆนะเจ้าเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะอุ่นยากเน
1: า
0: ะเพราะว่า
1: เจ้า
0: ย้ำนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามันยังมีการระบาดที่เยอะแล้วมันยังมีการระบาดที่รุนแรงแต่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคเองก็ห่วงใหญ่ว่าถ้าโรคนี้เกิดขึ้นจะต้องรับมืออย่างไรแล้วจะต้องป้องกันอย่างไรเนื่องจากว่าช่วงอากาศแบบนี้ฝนตกไปฝนต้นหนาหรือว่าหน้าฝนแบบนี้แมลงหรือสัตว์ชนิดนี้ก็มันก็ไม่ใช่แมลงมันก็จะมันเป็น
1: สัตว์ครอบครอง
0: หันก่อจื้อมันก็จะเล็กๆเข้าไปนะจ๊ะอันนี้นักกีตาร์เปิ้ลมาบอกแล้วว่าเป็นสัตว์ขาครอบป้องนะเจ้าที่อาจจะเป็นพาหนำโรคสู่ร่างกายเฮาเนาะแล้วอากาศแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยนะเจ้าก็ฝากไว้ตัววันนี้ขออนุญาตนำลารายการไปก่อนเลยแล้วกันขอบคุณและสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า
2: ภัยเงียบใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามเห็บตัวเล็กๆแต่แฝงพิษร้ายแรงถึงชีวิตโรค SFTS หรือโรคติดเชื้อไวรัสไข้สูงร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำเป็นโรคอุบัติใหม่ในไทยที่มีอันตรายสูงสถิติผู้ป่วยที่ผ่านมามีอัตราการเสียชีวิตสูงอย่างน่ากลัวเชื้อนี้ไม่ได้อยู่แค่ในป่าแต่ติดต่อได้ง่ายๆผ่านเห็บในสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขและแมวรวมถึงการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของสัตว์ที่ติดเชื้อจำให้ขึ้นใจห้ามใช้มือเปล่าบี้เห็บเด็ดขาดหากมีความจำเป็นต้องจับเห็บควรสวมถุงมือทุกครั้งและหลังไปในพื้นที่เสี่ยงหรือกอดรัดสัตว์เลี้ยงควรสำรวจร่างกายตามข้อพับและหนังศีรษะให้ดีสังเกตอาการภายใน 1-2 สัปดาห์ถ้าพบว่ามีไข้สูงไม
3: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งการทุกเขตสุขภาพยกระดับเฝ้าระวัง24 ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามระดับน้ำสำรองระบบสำคัญให้ใช้ได้อย่างน้อย72 ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหว หัวอกส

0: ทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งการทุกเขตสุขภาพยกระดับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงในชุมชนสถานพยาบาลเส้นทางส่งต่อดูแลกลุ่มเปราะบางสำรองน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาเลือดให้ใช้อย่างน้อย72ชั่วโมง
5: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกเขตสุขภาพและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและอุทกภัย24ชั่วโมงอย่างน้อยถึงวันอาทิตย์นี้เน้นพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางถึงตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตในเขตสุขภาพที่3 4และ6เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยารังสิตปทุมธานีจันทบุรีสระแก้วและพื้นที่รับน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำในชุมชนสถานพยาบาลและเส้นทางส่งต่อฉุกเฉินให้โรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งเตรียมระบบสำคัญทั้งน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาและเลือดให้พร้อมรองรับสถานการณ์อย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมประเมินความปลอดภัยของอาคารทางเข้าออกและเส้นทางของรถพยาบาลให้เร่งดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยต่อเนื่องพื้นที่ใดตั้งศูนย์พักพิงให้เข้าไปประเมินสุขาภิบาลรอบด้านพร้อมดูแลเรื่องยาและการดูแลสุขภาพจิตย้ำกรณีเกิดเหตุสำคัญทั้งกรณีน้ำเข้าโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคขัดข้องเส้นทางถูกตัดต้องอพยพหรือย้ายผู้ป่วยและสถานพยาบาลหยุดให้บริการต้องรายงานทันทีนารุมนอุดมพรรายงาน
4: จังหวัดนครราชสีมาส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่อำเภอปากช่องหลังได้รับผลกระทบหนักจากฝนที่ตกต่อเนื่อง
6: นายกฤตภูมิเกษมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าบริเวณที่ได้รับผลกระทบหนักคืออำเภอปากช่องและบริเวณสองฝั่งลำตะคองโดยพื้นที่เขาใหญ่วัดปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสะสมได้ที่75มิลลิเมตรระดับน้ำในลำห้วยที่อุทยานแห่งชาติก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบที่ตำบลหมูสีตำบลขนงพระรวมถึงเทศบาลเมืองปากช่องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่รุ่มต่ำเตรียมอพยพและขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาได้เตรียมรถขนย้ายผู้ประสบภัยไปที่อำเภอและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงหากพบผลกระทบโทรสายด่วน1784พักธีราพรพิญโยสวทนครราชสีมารายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งดำเนิน6มาตรการเชิงรุกดูแลชาวไร่อ้อยกว่า 4,400,000 รายรับมือวิกฤตภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนนายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนเปิดเผยว่าสอนเร่งเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือ

0: เกษตรกรชาวไร่อ้อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรายย่อยและขนาดกลางกว่า4ล้าน4แสนรายบนพื้นที่เพาะปลูก10ล้านไร่ทั่วประเทศให้สามารถรับมือกับวิกฤตสภาพอากาศแปรปรวนและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนโดยได้ขับเคลื่อน6มาตรการสำคัญประกอบไปด้วยการร่วมมือกับธกส.สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรนำไปพัฒนาระบบน้ำหยดและขุดบ่อบาดาลการบูรณาการการวิจัยพัฒนาพันธุ์อ้อยทนแล้งด้วยเทคโนโลยีชีวโมเลกุลการส่งเสริมการตัดอ้อยสดและสับคลุกใบลงดินเพื่อเพิ่มความชื้นและลดต้นทุนการจัดอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตการประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเตรียมแผนเยียวยาอย่างทันท่วงทีตลอดจนการกำชับให้โรงงานน้ำตาลบริหารจัดการแหล่งน้ำสำรองอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันปัญหาการแย่งน้ำกับชุมชนซึ่งมาตรการแบบครบวงจรนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบและยกระดับความมั่นคงของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในไทยในระยะยาว1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
4: ังหัวชื่นลัว
5: ยอชายอต้มมือลองเพ่งเป็ง
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษา

0: อัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
1: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตะผัดดกผัดชิหลอซาบา
2: ที่วิจารวิออกคอลุ
3: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก
6: ็จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

being

Oh.

하얀 겨울

la halo nyana wiki o jiwa tong

giảm nên về tu na chín con nhà con nhà.

tiếc anh. Chùa mà anh tiếc bê thay nhà nà mà tôi nhớ

dekat tu lah peo hanya mati oh tu

สุอะนาโลติเสียวเสียลาโอจางโอท่า

วนาสองบายอยู่บุญท้าตอนแย่สวงโอ

เย็นทอนหาโตเยียมิวโอตวางโอญานนาญานเบเบทาวไม่เจียวญานเพื่อโอจุยตุลาเปียนาตายวิจวางโออิวมาญาเบ

Anya pe mina te la se kya na yo mai ye tha nya lo

ก็ทิ้งแล้วเวทนาโยจาไม่อยากอยู่เอาแค่จาเนี่ย

Yeah, I'm all in.

คุณนาเบนหล่อนานสายโหหล่อนานกิโลยันเมาเพื่อลาโอติโอาเกี่ยวการมีทาเดียว

biển thiên lao chìm nổ sâu thoát dịa ơi.

chia tan lá vừa cha rồi thiên biên ấu.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับจังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังแล้ว4อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือนด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงเร่งวางระบบแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของ

0: อบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังแล้ว4อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือนด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงเร่งวางระบบแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดบริเวณ4แยกนิคมสร้างตนเองตำบลท่าศาลาและพื้นที่จุดเสี่ยงในเขตอำเภอเมืองลพบุรีเพื่อสำรวจประเมินสถานการณ์พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยมาตรการเร่งด่วนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำและเร่งระบายน้ำออกจากจุดท่วมขังโดยเร็วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่มีบ้านเรือนติดถนนหรือมีท่อระบายน้ำอยู่หน้าบ้านช่วยกันเก็บกวาดเศษขยะที่กีดขวางทางน้ำพร้อมขอประชาชนงดทิ้งขยะลงในลำน้ำเด็ดขาดทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดลพบุรีเกิดน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองลพบุรีท่าหลวงพัฒนานิคมและโคกสำโรงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม20ตำบล51หมู่บ้าน34ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือน 1,166 คนน้ำที่ท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองล่าสุดลดระดับลงมากด้านเทศบาลเมืองอ่างทองเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเตรียมรับฝนระลอกใหม่น้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลลดระดับลงมากแล้วหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำเกินทางเท้าทำให้ทางโรงเรียนต้องประกาศงดการเรียนการสอน1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองด้านนายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองสั่งการด่วนให้กองช่างเทศบาลเมืองอ่างทองนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งที่จุดใต้สะพานหน้าศาลากลางจังหวัดเพื่อสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยจะเร่งติดตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้หากสามารถเดินเครื่องได้จะช่วยให้น้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองวัดอ่างทองวรวิหารและชุมชนโดยรอบลดระดับลงอย่างรวดเร็วด้านปภ.จังหวัดอ่างทองเตรียมขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงจากศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรี6เครื่องเพิ่มศักยภาพการสูบน้ำสนับสนุนในจุดเสี่ยงจุดเปราะบางและเขตเศรษฐกิจโดยติดตั้งที่ศาลากลางจังหวัดชุมชนทรัพย์สินเขตเทศบาลเมืองอ่างทองที่ว่าการอำเภอป่าโมกโรงพยาบาลอ่างทองและปากคลองบางปรากฏจังหวัดตราดให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังถนนเส้นทางอ่างเก็บน้ำเขาปีกาถูกมวลน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคม
3: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคมโดยเฉพาะเส้นทางอ่างเก็บน้ำเขาปีกาหมู่ที่2ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดรถยนต์ไม่สามารถใช้สัญจรได้ประชาชนกว่า30หลังคาเรือนได้รับผลกระทบเทศบาลตำบลหนองบอนได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือไฟเบอร์ขนาดเล็กรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มวลน้ำจากพื้นที่ภูเขาไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มอย่างรวดเร็วในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ประเมินว่าหากฝนยังไม่หยุดระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกจึงมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกสำรวจจุดน้ำท่วมขังและติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะบ้านเรือนที่ถูกน้ำล้อมและถูกตัด

0: ขาดสุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุนค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้ง

0: ประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเท่าก
3: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต๋าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต๋าลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต๋าชงเหงสัญญาณมงเต๋าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต๋าจวนเต๋าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต๋าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต๋าตุงเบอร์สุต้องศูนย์จื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

đầu nua sú tông chua sang xua hú tế chờ thai đầu lú sáng trăng mày sắm nắng ngàn ประชาสัมพันธ์เขตไต้กรมประชาสัมพันธ์ลู่เสห์ฮาลูมงอินูเปหาออจายังเซินจูเปหาเถาเสห์จื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูเปหาเถาเสห์เก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติร์นเดอร์ช่างเอเอ็มเตอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตดอยนัวมงยอเปลุมงสวดเล่าโชกังนง

ลูกช่างตองเต่าลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถ่าอู้กึยอดส่วนเต่าช้างเผือกต่างชื่อหนัวเต่าย้ายมุงยอดส่วนเต่าซู่กี้ต่อกลางลู่เฉิงเต่าโรงเรียนปริ้นซู่กี้รัตนโกสินทร์ข้าวปักซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมุงอี้ปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชั้นหลังคาสินจั่วยอดชูปูกังกีเต่าจัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เต่าตุงเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางจาวจั่วศูนย์จื้อยางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนาะ

鸟种一种呢，这个叮叮长，说到做努完熟努地能够煮，如做林都熊二青煮不着就做，努完将做如搞。

หลีซาเก่าเปล่าตูจาเกือกังนูนวยยอดจูปีกินย่างจัวลูเก่าหลีซาเก่าจื้อตูจาเกือกังปีกี้ยอดหลัวชงนัวยอดแนงชงเดือดนัวกูยอดจัวเสียงว่างรงซาตรกันจอนดูสุดต้องจัวฮาลูมองดารู้เสียงจังใหม่ตัวจื้ออีจงแนจะเกิดที่นิ่งจังสุดเล่ามาอวนได้นัวหนูเจกูเตาจอกาท่ออีช่างหลุดจ้ากูมัวลุ่มเบฮาตามองอวนยังเจตุกีต่ออ้างมากูมัวจะลุ่มจอจะเปสุดเล่าเตาลุ่มกงเกลอเจอัวเกตังเล่ามาอวนได้นัวหนูเจกูทอเปจอหนาจะเกิดที่นิ่งจังพงยืดสวดเล่าเกือเมงกลางลู่ใช้ฮาลุนนงยอดจวนเดาเพจเฟซบุ๊กฮายอดจะหูติ๊กตอกมาทอเมสวดเล่าปังจวบกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีแชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมาอวดช่องเตาจัวเมชัวชัวเล็งชัวตูกือลุนจูกุญย้ออัวพงยูอัวเกลูปังจัวจังกังดูสุดต้องจัวฮาลูมองดาลูเสงจังใหม่มาหวังฮะเจียสาหาตามอนัวมีสุดเลยยัวลุนจูกุญย้ออัวพงยูอัวเกเถ่าปีมึงจูจัวเถ่าสาวมาจวนจื้อนัวหนูเจกุยมัวจ๋อสู้สื่อเจ้าลูถังจัวเปสุดเลยเตาเป้ามันเดือดจังสู้สื่อเท่าเด็กกุยเจ้าลูถังจัวสุดเลยเตาเป้าหนูเจกุยวัวถังหาจูนเดือดกือจ๋อหนูชื่อรัฐบาลปัวหาตาเล่งตือคือเมจังจอเช่คือย่อลดรับจ้างสาธารณะคือผ่านจอแอปหนอหมาเมสดเล่ายัวจู่เต่าเมืองอัวไก่เต๋าคือย่อจอใจอนุญาตจัวจังเช่จอเช่กุยอสาธารณะอย่างเจ้าเก๋เจ้าใจหนอมาเจ้าเล่ช่างหนัวกูเต่ามั่วตูหนูจื้อกือฮูฮาตานางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์ตูหนูจื้อรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกุนถั่วเต่าฮาเลนัวฮาตาเจ้าเล่กือรัฐบาลเตากัวจอหนูจื้อกือย่อจวนเต่ากรมการขนส่งทางบกฮะกระทรวงคมนาคมฮาตากัวยุจูเต่ายกระดับเต่าเก๋กังกือจังจอเช่รถสาธารณะอ๋อมาท่องเก่าอ๋อนู่นเต่ากือกูมัวจอสู้สึกจะลู่ถังกือฮะจูมั่วตัวหนึ่งสัวตัวฉังย่อจวนเดาเตะเฉือไทยตัวสุมามือใจจอเชสาธารณะคือย่อจอแอปฮูเจ้าเลแอปมากูนชื่อฮาตาตูตู้ช่างเตะเชิงเดาเนื้อเจ้าจอตัวหนึ่งคือจังจอเชสาธารณะนัวเตาอัวเพเตาม้วนหนึ่งเตาอัวเพมาวิเลนเดาเนื้อเจ็บจอหนูจื้อป้อชาเลฮาตามั่วมาตรการคือลูตีไทยอ๋อย่อฮาตาเล่งตือคืออยู่ว่าจังจอเชรถสาธารณะนัวเนื้อเจ็บยูจู่เตาอ้วนเตาเดากว่าเจ้าเก๋เจ้าใจฮะเถ้าคืออยู่มวนต้องเติมหนูเจ็บปุ๋ยยาสูตรเตามั่วเก๋กังคือกั้วตรวจยูเลอประวัติอาชญากรรมมาก็อยู่จู่ย่ออีตูต้นแห่งคือชื่อมั่วคดีโลชื่อมั่วเตยังคือฮาตายมอวเพจวนลัวหรือตูเตามาวิเลนเตาหนูเจนึกว่ายมมั่วเก๋กังคือรูตรวจสอบเตยังชงเลนเตาฮอมาวิเลนัวหนูเจจอหนูจู่ป้อฮาตาลิงตือคือเมจังจอเชสาธารณะจือหาจอเชมอเตอร์ไซโลแล้วชื่อจอเชลูมาเยอะจู่เตาอวนต้องเติมกว่าเจ้าเก๋เจ้าใจภายในนูติไปเจ้ารู้จั่วลินดูชงออเชงซื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วหนอมาซื้อเขายอตั้งเลยอ๋อชัวซื้อเปอร์เจอนู้เลยซื้อมาโยฮาตาเม่เล่งถือคือฮาตาเม่จังจอเช่สาธารณะคือผ่านจอแอปอ๋อซื้อหามอเตอร์ไซค์แล้วซื้อจอเช่ลูกหน่อยเจเม่อยู่สู่เตามั่งมั่งอวนเต้าเต๋าอวดแหล่งเต๋าจอใจคือโยใบอนุญาตขับรถสาธารณะอ๋ออยู่สู่เตาอัวมั่งมั่งวิโยฮาตาปัวฮาตาภายในนุติไปเจ้าลูกจั่วลินดูหนัวซื้อนะมาหนือยัวยออีคอนต้องเต๋าเอกสารอัวปอเทอร์จัวอยู่ทุกเข่งฮะฮาตาก็จังเชยอย่างเจ้าเก๋เจ้าใจหอมายอฮาตาเล่งคือเมชื่ออัวจอนต้องเต๋าหนัวหนูเจยอก็จังจอเชยสาธารณะก็หาเจงเคแอปเอจังจอเชยมึงต่อตัวหนึ่งโลมึงสร้างตัวหนึ่งหนูเจก็ฉุดจู้ใจกูย่อตัวเตะเฉียวไทยหออยู่จังบลัวหอฮะเตะเถ่าเจจอหนูชื่อคือป้อย่อจนเดอะเตะแอปจือหาแอปแกร็บเราชื่อจอต้องเตาตัวแอปหมอคือเมจังจอเชสาธารณะเตเถ่าโยปดตรวจสอบเราชื่อปดชนชวนชื่อฮาตาก็ชื่อเตามั่วไก่ต้องเตาจอใจกว่าจังจอเช

สาธารณะหน่วยเจ็บป่วยอยู่จื้อจอจ๋อป่วยจื้อมั่วเข้าหรือจื้ออยู่หลักเจ้าจัวก็อยู่คลาดเชจื้อเตาหลักหนอเจ้าอยู่จื้อเตาเล่งมั่งเนอะอยู่หาตาเมลิงตือคือจังจอเชรถสาธารณะมากู้หอมมั่วจ้อลู่ทางเลนัวจัวสวดเล่าเตาเป้าเลนัวเอจวนจื้อนัวหน่วยเจ้ากูอยู่ลู่จออีช่างเก๋หล่อเจ้าจัวเป้สวดเล่าลู่กงเก๋หล่อเจ้าอัวเก๋เออีปลาหน่วยเจ้ากูมาเลจ้อกังลู่มัวหรืออย่างจอลูถังจัวเป้สดเล่าเตาเป้าจวนจื้อมากูยอลูจออีร่างซัวปังแสงกูยอเก๋อมัวร่างซัวปังแสงกูมัวลุ่มเปหาตาทั้งเชอกูมาร่างหนัวยัวมัวจอจวยอีแรงพงยือกูถอตัวกูสือลุ่มเปหาตาเจียกูจอก้อมาก็ชาวต้องเตาตัวมาก็กูหาตาสังถอร่างหาตาทั้งเชอกูในเจกุ้งบ้างเตาเก๋อมัวร่างตัวปังเสียงคือก็ถอดตัวเหล่าเจกุมัวจออัวก็ตูห้ามัวจออัวเก๋หล่อเจตัวเป้สดเหล่าเตาลูกงเก๋หล่อเจน้องอัวเก๋

mà chuẩn giữ nua chạy cù yúa cho cán lù mua ý rằng lù bao nhỏ chuẩn đầu chó nụ chứ cứ say chùa tê kế mó kén ghen à gồm khốp khung lô gà xuân xá thà là ná sụt cho lù thẳng chùa bế sốt lời tàu bao mà chào đề đậu răng mua nụ chè chó nụ chứ cứ chua bố hà ta lũ chay tặng sư nua mà mua đào đào khỏi chờ cứ chỉnh dư hà ta mua tì nhắn nó tặng sư nua mà bù tàu hà ta chó cứ nhó chùa răng phang cứ nhó dôn răng phang à cứ nhó chùa à ngành đậu phang nửa toàn làng cứ ngành mong chùa xăm răng nụ chè à cô sẵn sự tăng tọn dư sự chanh đậu tì nhắn nó mà chó nụ chứ bố hà ta thầu cứ mua lê nhang mà bê yếu tàu chênh phang chào dặng mò cứ bê yuân chứ chùa thầu cứ mua lê nhang ngó tù mò thân tê nụ chê yếu tù mò bảo chẳng tự khai lượt ổ mà tù mò nụ yếu tàu chênh phang vì yếu hà ta nàng lù lù chê tê thầu mua tê khỏi chơi cứ nụ tính tàu lê chê chó yống môn tê cai chê ua chùa chó yống cha chủ cứ yò à dùng lại lù tù bê chê yếu ua chùa tàu chạy tù mò bảo chẳng tự khai lượt ออกมาจูเขาเกตีท้ายนูเจยอบยอจูเตาชื่อปังจั่วตูตอว่างตอเจช้อเจียมั่วเต้ขอเชิญคือนูเต็งเกลฮะย่อนชื่อขาตามั่วอาการคือกูตาเฮาคือยังแล้วอ้อนู้นยีมองละจือเจ้าล่างหล่อเลยจือเจ้าชงนูเจมองจั่วคือชั่วฮะอย่างม้อจวนจือนูเจยอจอมม้อคือฮูขาตาหน้าจั่วจอจือจอมม้อคือลุนเดอหน้าจั่วจอจืออ๋อนางลูลูเจเต้เถาหน้าจั่วนูจอจือจั่วต่อเต้โลเจเกลนางลูเจนิลูกวนคือเราสืบเกลยังหนูเจยกวัวจัวมั่วจอดเกลคือการเน่งคือนาชัวจอชื่อจอหูมายกเต่าเจงฟังเกินเก่าเลยนัวเนอะมาเถ้าคือก็เต่าใจเลยหนูเจนิยมว่าอาการคือยกวัวจัวเป๊กกู้ตาฮาวฮะเต่าก็เตนจีปัวโลก็เตก็เต่าเตเตหนูยนจุนจู้เห็นยกก็เต่าใจตุ่มมอนหนัวหนอขอมวยยกล่าเต่าฮะมาเป๊ยกจุเต่าตีไทยอ๋อยกหาตาก้นชื่อหาตามั่วติดเลือกการเองเราซื้อมั่วจะอังกอกการเองหนูเจเป้อายุจุเตาจองกับเขาคือหย่อนรองเท้าบูทตีไทยชอบมึงกอชอบมึงย่อจนเด็กเต้คอยเชยคือการเองเล่นเต๋อคุยยองฮาตาเป้อวลาอวเต้เอเต้เถ้าเป้อายุจุเตามึงจู้จอดเลือกการเองโลเต้อังกอโลหนูเจก็รู้จุ่มยัวเจยจุเตาจัวเต้นจัวก็เต้ากว่าหูหูอ๋อเอตีไทยตุ่มม้อคือย่อจนเด็กจ่อหน้าจัวจ่อจื้อฮะอย่างม้อจวนจื้อหนูเจย่อตุ่มหม้อระบบทางเดินอาหารเต้เถ่านิยอวดจัวเต้ชอบหมอนิจหูเจยูยัวเสงชายนตัวเตาทอปล้างเตาเลนเตาอยู่จุงงควรจัวไปเอาใช้เตอฮะตุ่มหม้อจื้อมองฮะนิคุณย่อจวนเดาระบบทางเดินอาหารอีหยังเก่าเตชมาลูนเตาเก๋กังติดเชื้อหนอนิติดเชื้อมาเต้เถ่ายูอวดจัวก็เลยปล้างจื้อเลยไปนู้น

Thì mừng ha à lâu plang nên có plau chu mong lo le nó mà le nó nó chế nó yo à can luôn lèn lợt mà yo chủ tàu chính phăng cơn gạo le à bê yo chủ tàu một chua cứ chua hó ha yang mó chuồn chứ nó chế yo cho mó cứ nhó chuồn là bê cho tấn ga ha khó mò la vì yo tê tê nó cả nền ha tê ăn gò lô ý có mừng à gò lô có mừng chào nhớ chuẩn để cho lê cứ nữ nhăn lù lên tao nói chè yếu cho bé tê tấn ca tê thảo nữ yếu tờ bó tao ha nữ yếu cho ha nữ yếu uốn lột nám cắt tháo nó à lê yếu tủ bé cái tờ ăn yếu tủ bé lên tao mà yếu tao chính phang tê thảo mua tê lên khó mua cu la tao ha mà yếu tao chính phang nó yang mó chuẩn chứ yếu tu mó cứ khu hạt tao lột sục sải mà tu mó nữ nữ yếu uốn cho bé cú ta hào ha bé yếu tờ cho bó à cho bón chăn cha mà cho bón nó nuôi ở chỗ ở chỗ chỗ hình lề nó mà ở chỗ tàu chính phang ha nữa ha à dạng to cắn cơ cứ bé ở chỗ tàu chính phang ha nuôi chè dò có nhỏ chỗ phun thi cứ à lề nhang nuôi chè ở chỗ tàu chính phang chẳng hòm mua phay phá đụt phay phá chót tàu mà thầu cứ lề lù ấy có bao lợi hạt tàn nhựa luôn nhăn trôn được bê lú chế nói chè có tờ chè có yếu chủ chu à chu tê à plug phai u bọc con phai phá tứ sư nô nơ à lò sư có mua mua thuộc khát áo gành của tàu của nữ giá phai ó chữ u lên tàu yêu hạt chính mua phai phá ít lên nhăn lù nói chè tê thầu bê yếu à tàu chạy tê sự chen tàu yờ yếu mua phai đụt à phai phá chót tàu ha có yêu hạt tàn năng lù lú ê yun tun tu nói chè chó mừng à ชูเต้ปลั๊กไฟเราชื่อชอบมึงก็เต้อุปกรณ์ไฟฟ้าอ๋อจังหอยโยตัวไฟดูดเตาฮะมาขอนัวกูยอเก๋เป้าคือยอดส่วนเดือดจ้อหนูจื้อคือใช้ชัวเก๋มอกเก่งเต้กังมอกเข้าถั่วกระทรวงสาธารณสุขเติบตัวช่างเติบเลนัวจัวสวดละหือเต่าเป้ามากูกูหอมมัวจะหลุดทางเลนัวจัวเป้สวดละหือเต่าเป้าหอเอเฟงดาวนี่นัวนุ่ยเจ๋เป้มองกูจะเจ้าอวลังอวลัวห้ามืออวเขาหลุดย่อจัวเต้มังเต้ชัวหลักมาเต้เถ่าย่อจัวเต้ลู่เสงคือสั่งสื่อตั้งต่ออยู่มัวเลงยั่งเลนเติบมาใช้ชัวมีทุกเข่งตัวชงห้าหอเอสั่งลู่ชัวนัวมัวเก๋เช่าจู่จัวเป้จ่อหนะจุกตีนิ่งจางสวดละเอจวนจื้อนัวนุ่ยเจกูหออยู่ลูมัวฟัวจัวเลนังจะลูถังจื้อจัวเป้สดเลยเตาเป้ามาเนาะจัวนู้นวนเติบพังเก่าเต้หูเต้เชื้อไทยจ่อหนูจื้อคือใช้ชัวฟัวจัวเลนังกุนถั่วเติบฮาเลนัวหอฮาตานู้นวนมามวนนังเนาะจัวเจ้าเจ้าเฟ่งปวนเติบไทยใจอ้างเฟ่งเต้าหนูเจนังอยู่ลูจัวลูเสงแม่ห้องสอนอาเจ้งใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรตากฮารุเสงพิษณุโลกมาพื้นที่เกือนั่งอยู่ว่าลู่ลู่เหงหนอฮันนั่งอยู่ว่าเต้าโนมาย่อจวนรู้เสงเพชรชบูรณ์เนอมาเปย์จอหนะจึกตินิ่งจังคือไม่ย่อจวนเพชรชบูรณ์หนูเจ็บกูอยู่จู่เต้าอาเจ๋งฟังฮ่าฮ่าเต้าเก๋มขอตื่นนอหล่ออยู่เต้าสวดสืบจวนเด็กเก๋จังก็จังเชยอ๋อฟัวจวนจานู้นัวย่อจวนกือแยงเลนเต้าเน่งเก่าอ้อจู่เน่งเก่าเจ้าองศาจ้อฟัวจวนกูย่อจวนกือแยงเล็บไปเจ้าอ้อจู่ไปจู่จื้อองศาฮะมั่วจวนเจ้าเลนเดอเก่าจู่เน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะฮันจื้อเลนวอจื้อเรานู้หนัวมึงจูนจวนนู้ติเน่งเก่าจั่วลูมจั่วหลินตู้หนัวมาจ้อนหนูจื้อกูใช้ชัวฟัวจวดเลนนางปัวหาตานางยวนเตาอ๋ออยู่มอนางลูลูเอ็งขอเชิญมาอยู่ลูลูเฮงหนอชื่อเซ็งยอนู้ติเน่งเก่าจื้อเราชื่อนู้หนัวมึงจูนู้ติเน่งเก่าหยีมาอยู่มอนางเตานางอยู่ลูลูอ๋อนู้ติไปเจ้ามองจูนจัวนุติอีลู่เก่าลินดูนุเจนั่งเจอจอมินซื้อเหล่านั่งอยู่ย่อจัวคือยังเลยไปเจ้าจูเปล่าเจ้าเฝ่งปวนเถอะไทยแต่อ้างมาวีเล่นัวนุเจไปจอหน้าจูคือที่นิ่งจังคือไม่ย่อจัวพื้นที่เสียงเนอะย่อจัวเชอเกฮะขอเชอคือเกลเพ่งย่างฮะย่อเจเต็นดูเกลหางเกลย่อเจจวนเถอะเต้ขอเชอคือช่างช่างเต้เถ่านางลูลู่ฮะนางเจ้าอ้อไปนู่นุเจอังพอพอทรงทรงมือมั่วเป็นสื่อคืออยู่ตู่ต่อป้อเตาห้ามาวิเลนัวสดเลยอยู่เตาเจ๋งฟางอยู่เตาบ้างกวดชื่อชัวมากูกูหอมมดจะหลุดถังเลนัวจัวสดเลยเตาเป้าเลนัวเอมี่ย่อจัว
พื้นที่ตือซื้อย่อจัวรู้เสียงตือย่อจัวรู้จอตือย่อจัวรู้เตะเฉาตือฟัวจัวจงได้จางซื้อสองต้องต่อฮะดาวสู่ต้องตัวกงเก๋หล่อเจ็ดทางเปะเตาจนดังดูสู่ต้องจัวฮัลลูมองแต่รู้เสียงจังใหม่ฮะดาวตัวเตาจัวตุ่มเบอร์สู่ต้องคือย่อสูนซื้อ

เป๊ะโอชางเจ้าสุนสุนชางฮะคอมเมนต์ตัวเต่าจัวตูเพจ Facebook คือย่อสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวชางเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตฮะเจ้าพงยือคือย่อจะหูติ๊กตองอ๋อชาวต้องเต่าทางเปตัวเต่าเนอะอีปลาโนเจ็บกูหมาเลลูเต้นต้องเต่าจัวเป๊ะจ้อหนาจุกตีนิ่งจางสวดเหล่าฮะเอ็นซื้อมองนัวโนเจ็บกูยมมวยอีจางสูมองตัวเจ้าลูสางจวมเป๊ะจ้อหนาจุกตีนิ่งจางสวดเหล่าเต่าเป่าอ๋อจังสูมงตัวนัวหนุ่ยเจชื่อเซ็งยอจ๋อกุตี้เซ็งมงจ่อมาตุกือสั่งจังสูนัวยอมั่วลุ่มเบฮูอัวพังเซ็งจ่อย่อจัวลู่ชอมแม่สังะย่อจัวตำบลแม่นาจรอำเภอแม่แจ่มดอกลู่เซ็งเจงใหม่ยอตุกือสั่งจังสูนัวตูตังชื่อเน่งฮูฮาตาไซสั่งเซ็งจ่อมัวนุ่ยงกือยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าจื้อชงย่อจวนเต่าลู่จอมแม่สังะอำเภอตำบลแม่นาจรอำเภอแม่แจ่มเต่าลู่เสงจังใหม่มานือเต่าตั้งชื่อเน่งเหล่าจวนนุติเน่งเก่าจื้อลู่จั่วหลินตู้หนัวละชื่อตั้งชื่อเน่งจวนนู้หนัวเถ่าตั้งกีเสิร์นจัวมาจ้อกือตี้จ้อตุกีปัวหาตายัวอัวควจือจัวนุติเน่งเก่าช่างรู้จัวสีนู้หนัวยัวเจ้ามึงฟงก้างหล่อสือเจ้ามึงใจจัวนุติเน่งเก่าหยีรู้จัวสีนู้หนัวเอท้อมัวจังสูหนัวสังจัวอีจงหนักจุกตีนิ่งจังสวดเล่าเจอเลหนัวสังจัวจุกตีสิ่งจ่อตั้งชอจือตัวเล่งตื่นเบย์ฮะย่อจัวชัวชัวรู้จ่อชัวชัวรู้เสงท้องเปล่าหูเตยเฉยไทยชื่อเสงย่อจุกตีเสงมองจ่อคือไม่เป้าจูตูตังสื่อแน่งคือมั่วลุ่มเบหูอัวสายสังเสงเจาะย่อจวนลู่จอมแม่สังะตำบลแม่นาจรอำเภอแม่แจ่มดอกลู่เสงเชียงใหม่ฮันจื้อมองสังจัวจ้อเน่งจางตังชอจือตัวเล่งตึมเบฮะจวนจื้อสังจัวจ้อหมัวเว้าลู่ฮะหมัวเว้ายาวตังชอจือตัวเล่งตึมเบฮะสังจัวจ้อนชัยจ้อเว้าจือหามชัยเว้ากืนชัยเว้าตี้ตังชอจือตัวเล่งตึมเบฮะฮะสังจัวจ้อพงยูสัวเตลือกือเตาเป้าจูตูตังสื่อเน่งยอมเมตเตาน้อเหล่านุเจตัวรูปังใช้ปังลู่เอต่อกังเกินนัวนุเจกู้สังจัวอีจงหนักจือกือตีนิ่งจังพงยูตั้งชอจื้อหาเสงมงกลังกอจื้อหอจ๋อเช้งเชคือย่อจวนดอกพังตู้ย่างพังชายว้าวติพงอยู่คือเป้าจูตั้งชอยอเตาหนอเหล่าหน่วยเจ็บกูหอตวนรูปังใช้ปังลู่มาจ๋อกูตี้ปัวโมเกนชูชาเหล่ามากูสั่งจื้อชัวจวนเม่สวดเหล่าจื้อเตาตัวเม่ลู่เบ้เม่ลู่จอเม่ลู่เสงหนอหล่อชอสั่งเลยจางเอสู่ต้องจัวอวยลู่ชัวสั่งทงเปล่าจัวเป้ยจ๋อหนักจื้อกูตี้นิ่งจางพงอยู่ซัวเหล่ายอมเม่เตาหนอเหล่าหน่วยเจ็บตัวรูปังใช้ปังลู่หออวกจือจวนุติเน่งเก่าช่างลู่จัวหลินตู้หนัวยัวเจ้ามึงฟงกังหล่อสือเจ้ามึงใจจวนุติเน่งเก่าหยีลู่จัวหลินตู้หนัวเอตูสังจังสูหนัวย่อพังเสงจ่อย่อจวนลู่จอแม่สังะตำบลแม่นาจรอำเภอแม่แจ่มตะลู่เสงเจงใหม่ย่อตูกือสังจังสูหนัวเจกูฮอมวยจะลู่สังเลยหนัวจวนสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอ็นจื้อมองหนัวหนูเจกูยัวจะกังลู่จออีช่างเกลอเจจัวเปสดเราลูกองเกลอเจอวกเกอีปลาหนูเจกูหมางเลยจอกังลูเต้นต้องเต่าจัวเปจอน่ะจุกตินิ่งจังพงยืดสดเราคือเมนเต่าสุต้องห้าเมช่องต้องเต่าตัวถังเปอวกเกอ้อหมากูยอลูจออีช่างลูจ้าจัวอีแรงพงยืดคือช่องต้องเต่าตัวจัวหูติ๊กตอกตัชมาก็ลูเปยอติ๊กตอกเน่งเก่าเจ้าหนอก็ถือก็ลูเปมาจมัวชาวลุ่มเบตสุมาหนึ่งชาวอัวหนึ่งเก่าเจ้าหน่อยเจกูบ้างเต่าช่างคือก็ถอตัวเหล่าก็หาตาถอไปเส่งห่างอีช่างลูจ้าหน่อยเจกูบ้างเต่าไปเส่งห่างอีช่างลูจ้ามัวลุ่มเบหาตาปัวเพ่งเปล่งเก้าเจ้ามากูเมื่อช่างหนัวเมื่อจออัวก็ตู่ห้าเมื่อจออัวเก๋หล่อเจจัวเป้สุดเหล่าลุนจูก็กงเก๋หล่อเจน้องอัวเก๋

tekani ya ma taqulu qalin ta mu qani lo ling tu.

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือกล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: เปิดปลากระเจียวโคโพเปิดปลากระลือปลากระยอสู่หากอสาหากอตาเชกตอเลอจอปาโมสาสมูลอพีตาบิยอพาแกเปิดปลากระลือปลากระยอดื้อยอพาแกบาจอปาโมโดกระเตอลอ
1: ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยอดดอยและยอดภูประชาชนอาจเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพจากอากาศหนาวได
2: ้ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังโรคที่พบบ่อยในฤดูหนาวได้แก่ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบโรคอุจจาระร่วงโรคหัดโรคมือเท้าปากรวมทั้งภาวะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากอากาศหนาวโดยไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวหรือผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ
1: ป้องกันง่ายๆเริ่มที่ตัวเราดูแลสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและหากมีอาการไอจามอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะอยู่ในที่แออัด
2: ที่สำคัญควรรักษาความอบอุ่นเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวให้เพียงพองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยในช่วงอากาศหนาวนี้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตลอดช่วงฤดูหนาวนี้กันด้วยนะคะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: จากศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่าพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้นันทสิทธิ์ป่าคานโดยมูลนิธิรักป่าน่านนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานนามนันทสิทธิ์ป่าคานอันหมายถึงอาคารแห่งความรู้ทุกแขนงของจังหวัดน่านภายในประกอบด้วยห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระผู้ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดินและต้นแบบของความเพียรรถพระที่นั่งอนุสรณ์แห่งการเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของไทยพิพิธภัณฑ์ศาลากลางจังหวัดน่านความทรงจำของอาคารหลังเก่าและการอนุรักษ์สิ่งสำคัญของเมืองน่านเทคโนโลยีกับมนุษย์จุดประกายความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคตน่านซิมูเลชันแนวทางจัดการขยะที่ยั่งยืนเพื่อตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมห้องสมบัติน่านย้อนรอยสู่อดีตและความรุ่งเรืองของนครน่านผ่านเงินตราเครื่องเงินและผ้าทองเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดทุกวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์มาร่วมอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ของเมืองน่านคุณค่าที่น่าภาคภูมิใจ

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเก

0: เสียนทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อบาสนาเกตชามาเรนีสปสชมาเจอตาชาเฮียเปยบาชาบาเลมากว่าซาบาเลอากุตอดิเลบาทอพาลาเวซอและยาลาซาเซดิซาดอเพลโลซาเฮโลเทสีเคมีบำบัดเฮโลฮอร์โมนยาเกซาเลอร์รังสีรักษาเสริภาอีคอโปรเลอร์หมอดอกประโชเกซึกและสกอดูลอคูชลปูเวดานิลอซีกว่าอาทอลเลอร์สายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิเมส053285355สายด่วนกมทูล1600ด้านสายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วกว่าก็กระเดียวนิลอซีกว่าอาร์ทอลเลอร์สายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม053285355สายด่วนกมทู1600และสายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วประกอบกันเดี๋ยวก่อนนี่ล้อ
2: โอ้โหแม่เจ้าผักกระพือผักกระหมู PM 2.5 แน่พลาดแหละเด้อแม่ครีมแม่สากูอุกูเฮ็ดเลยจ้า
3: อันนี้แน่อันหลุดเลยปะชูอู้ชูแกราตาป้าตื่นเลยแน่เนตาหลอตาสุกอสุกาเอาเรื่องตาสุดแต่ตาหลอปะชุกแกถอดไว้ดับก็พอปกก็แกถอดผักกระปุกผักกระหมูแกบัดที่บัดโตแกปะเต่าจวดเล่นเลยเด้อ
2: ดิเน่ปะบ่ามาเจอหลอซาตะบ่าชูอู้ชูแกถอดตาตาสุกอสุกาบื้อโคเชอร์บื้อเคโคเชอร์แฮมเบอร์เกียวมาแก้เก็บปุ๋ยหมักดอสุอาทอเซกว่าเชสก็ซื้อตะบ่าเมอร์เลอร์หมูอูแกถอดเลิฟกับปูเนื้อแม่มานี่เดอพาอีเดอผักกึบหรือผักกุ้งหมูเดอจิกาลอเจ้
3: อ
2: ัน
3: เมเนี่ยกะลิสต์ก่อนเนี่ยกะแค่กะกอทอสเตเนื้อแม่คู่หล่อซาก็กะอุกกะต่อแต่ชูชูแกปึกกะนี่กะสู้กะซาเน่กะลิสต์ก่อนเดออะกะแกกะจิกอหนอแต่ช่วยมันละเกแทนเดอสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: กวดอปูแวกก็ราแฮแกปราตึพือกอเดอเลอทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาแฮวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปืนลือดอผักกระพือ PM 2.5 และราโตกอต้นหนูหมออูแกทอแต่คือเลอตามาหล่อกว่าแชวแกลเกตาติตาแฮวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปืนลือดอผักกระพือหรือเวกิแม่โทรศัพท์เตเบอร์คอลเลอร์ว่าเยเซอร์เตอร์เตอร์คีก็ว่าก็เวกิแม่ปรับพลาลอดที่ก็ต้องรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตาจิตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปลือดอผักกระปือ PM 2.5 ตลอดตักแล่แหล่ตอตนเนี่ยเครียดนะแควดิโซเลอร์กับชูอูชูแกตาเลอร์แอฟไฟดีตบ่าชูอูชูแกตาบ้าปากรอค่ะตเมอร์เลอร์ชูอูชูแกตาสปอร์สค่ะเซเดวาเดเซลาเคก็จะทอลเลอร์มือนิมือซอเตอร์ลามกราคมตือเลอร์มือนิมือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่คิดโทยากยาคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะปราจีนหย่อนันนอก่อตาเชมลาเรเฮเวดาเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตุพุกอเดอเลอร์ทีมเวกิแม่กือกะญาตาเลอร์โอปุโคปะเคดูทอกลิซอกอและกะชุกะกะชกอมุโคชุยผักกะพลือโตโอบะน้อง

0: บัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522ดิสอบการเลือกเฮลเลือกก่อจะเตะซีลีก็ข้อในบรานีในเมบาซาเลือกเชอร์ลี่เชอร์จาและขี้เนี่ยแควเลืออับบากิบากิและนักเกตทอบก็จะเตะโพเน่เนื้อแลเซแต่จากข้อเลือที่ก่ออาตามาลพิกะอาเฮนแควปากอเลือมาตรา7ทวิแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508ดิเนียโคเน่ตากาเลือกให้อุลกจเตวีลีจาตูดิบาตะเก็บกัจจเตโพดิบาบาชาแฮอุปแผลโพนโพเสรภาในนักเกิดเคแกเลือประกอบไว้ดาสัญชาติไทยคอมยูเลือกเก็บกัจจเตโพเสแลอจัสิกบาตลอติลอเชเลือเวบอกเกาะติดต่อขอและก้อยดาสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองมิเตเมบาเลือตะกาอุลเวกาเคลื่อนตาและเชิดถอนนลีนจ่าแพ้เลือตลอดตัดและอำเภอเลือหนึ่งก็จะอุดรเนตตาเชื้อก็ตอนเลือปัดดุบับกาตาพิษต่ำมาในเวลาราชการอัตเตวดาดีเนาะ
1: ดอปูแวปักยอโพหนึ่งเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลือวิทยุกันลือหล่อก่อจะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตาพิษต่ำมาตาพิษออกมาออกจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัสซิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

มือนี่มือซอเลวันที่29ตุลาคมนี่ขี้กระโทษใส่กระซาคือชินยิและปุขีในหนอปาแก๊คนน่ะมีเวดาเลือกคณะรัฐมนตรีเอดอเวดาเห็นเมื่อเลือกปาซึดแลเกตากิตาเกบาคาคือเลือกปากูปันยอนเลือกจะแก้ดิปราจดแต่พบาแฮโอเลือกทีละก่อนแฮโอเลือกก่อนจดแต่พาซิลีจะจากคอนเลือกที่ก่อตามหลบพิกะอักเวลอเวดาเลือกมาตรา17แห่งพระ

0: แท้อีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่ก็โทนลุยกะจานยื้อชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญญาเปิ้ลก็เห็นเหล่านั้นและตาสู้มือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนกห
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสู้มือซ้ำมือสก้อหนอ

No, the omichoper dopu ve murapati pupi romoseko pradokanatapo, pakwa dotapo prakalu prakanyoko, rano, teninya I hekito kolosadeja, DJ summer, josapi summer, chelum seri wongchai, pobu, kelosa romoseko peletalotatle, vitiyukalilo, ko jote veki me, tetonya I no.ไม่มีเลิกจดเตะอักกว่าเนี่ยก็ไว้ดัดเลิกสวทเชียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยหรอไอเกตเชิดต่อเลิกปากกันหรือปากกันยอแฮตุกกอลสะก็ลักกว่าก็ดัดเลิกเรดิโอไทยแลนด์เชียงใหม่ตลอดตัดเลตตอนยาอีก็เห็นหล่อปือโพแวโพโอเวดาอามีอาจะหนอดิซอตากุบากุเซตากึจจอแล้วแก็บลือแก็บผลและติเลปือโพแวพอกอกรดเล่ละซาเดอร์ตาสูมือซ้ำมือตาสวีซาเชอร์หนอไม่มีเลจดแต่กว่าเนเตเวดาเลอร์วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนินาโคเน่ปือพ่อแวโพเกลซาสกอเดบราเซหนอเฮกิเฮบาลซาก็คือกัญญาสกอเจเปกันลือกท่าก็มือเชก็ห้าแต่เชก็ต่อกอคอเนควินารีและติเลอร์อานาริเดชีมือฮาลอปาเดอร์คุนารีและติเลนยุยนารีในเมื่อวิถีและวิธียุอปูเน AM ทุกทนวิกระจายยุยชิคือกิโลเฮิร์ตมาชาเคนิมรอประมาณเลือออนไลน์ด้วยเจ๊เนาะมาเลือออนไลน์ดิโซเลเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตนี่แหละคือกว่ากดไลค์กดแชร์เกลอซาโกมอสโกอันดาเซเบอร์โทรศัพท์ในโอเจ๊เนาะเบอร์โทรศัพท์053 276 0007ว่าแต่เสือขีนนุ้ยคือ

โอ้บูหลอซาเดเวกิแมนนี่เนาะเล็บหลับแล้วเราตาคู่ตาเพาะแลเฮกเฮดบาลอซาอาอูเดเลปะอือตะสวิซาเชอร์ปราเลอะมิฮุสาพลาปะกอเลศิลปินนักร้องเนาะดิซอเลปะกันยอนเนระเนาะแฮปเปอร์ทอรามุนเนาะเนเลดือตะหลุดหลุนเลเจนเนาะตะมีบาโคโคดอนเลอูดอนเลปะตะคลามอตอเนาะติคลามอตอปรึลอซาดิซอเลปอสควาพวนได้แฮซิคลามอตอปออปอปกอเฮตะโลโดบาคะคือเลปะรีปะบาบาคะคือเลปะออกกำลังกายเนาะเดมาบุมาบาสก็ดาดูดูชิชิฮอคอดอลเลอร์อเวอร์คาเนก็ดาเลตาพี่ออกมาออดิซอลเลอร์ปาเกออตาเนเนาะพ่อออตาซูเมเกพ่อออตาเลตาออตาออดิซอลเลอร์ปากญอตาออตาออมิเกเลตุกโลซาลึกกอเนาะลึกกอจัดทอลเลมมึกกอคอเนเนาะมึกกอคอเนควินนารีเนตาพี่ตามาโอทอลีชุมชนกะเรียงกี่แมเนเกตลอดตัดเลตอลเลอร์อาเกปากญอพือเลกะเมปากญอแฮแฮอุสกอลเวกิแมก็ค้อนิดบันเนอาคุณิตลอดตัดและพันไหลเลยต่ออาอวยดันเลืออำเภอสันปะตองในตาการเลือบาซากันและอูตลอดตัดและพินเนเดอร์ออจะซิกว่าตลอดตีลอเชดิซอลเลอร์เวจเอียนตาเซจิเนาะเดอร์การเลือแฮอุเลชุมชนกะเรียงกิมแมในก็บาเมก็บามาตาเลอเก็บหรือเก็บโขนและทีละก่ออากอเจเนาะอูดันเลือส่วนมันยาบากมาทะเลมูลนิธิบาคาคือเลือโตเจมาเจอเกปากุปัญญาเลอตกอที่โดกว่าตามิเกเมตกอเลอบาก็คือตานาตัดทิตมีเกได้จากเกบัตบาเลอมูลนิธิก็โอทอเสจเนาะดิซอเลอบาลอนเนปกว่าเนที่โดที่โดกว่าตามิเกเนาะตกอเลตากอตาแคมิเกตะเนทีดีเลอปากญอปรับทะลอบาก็คือละตากุบากุเซนนอตบลอดีบาเนาะดิเนาะคนเนสวมเมญาปาชุมชนกะเรียงกี่แม้ไม่แก้ถอดเดกู้ไว้ดาเลอตาตัวจะมาเจอดิซอลเลอร์แก็บกระจดเตะโพแก็บกระกันยอโพเลอร์โอเลก่อจดเตะโอเลเวกิแมเดอร์แอกกุยและประกาศเคยเจจากนี้ต้นเมฆคอเทประกาศเคยแฮตัวจะมาเจอกันต้นเมฆบ่ะเนาะต้นเมฆดีเนี่ยบ่ะเดอร์ไปให้โอเลอร์ดิซอลเลอร์เวกิแมเดอร์ปุ๊กบ่ะสินอทอบาเลเวกิแมอับเลือโพเจก็มาดาเพื่อนมีแหล่เลือกเก็บเลือกเก็บโพเดอร์และที่ก่อก่อเก็บเลือกเก็บโพเดอร์และประหกโพดิซอลเลอร์ประเลือโอเลเวกิแมอากอเดออักมาเวดาเนาะมาซาเลนิจาดินาโคเนบอบบากดอปูเวกอกันเนาะโอบูอติลาซาเลเวกิเมเนาะเลกอนเนและตุกกอลาซาเพลตลอตัดและอาเตเวดาเลอําเภอสันทรายในบูลาซาเลมหาวิทยาลัยแม่โจ้เลในปานี่เหรอตลอตัดและในปากกอเวดาเลวัดเมืองนั่นแหละวัดเมืองขอนเนาะวัดเมืองขอนอัตลคีเนาะในเมลเลนนี่คือกว่าตลอดติละแชเลอร์เพจดิซอลเลอร์ชุมชนกะเรียงกิมแมอัตตาเซเจเนาะที่ดินดีๆเชียงใหม่เนี่ยเนาะและคือกว่าและที่ดินดีๆเชียงใหม่เดอร์อักเกอร์แชร์เวดาโลเคชันตลอดตัดเลนและเดอร์เนสซึดแลนด์โลกมาบ่ะเนาะดินาโคเนเดอร์แฮบอบบาคือดอปูแวมึกาพาตีพือพีโรมอสก็โอเลเวกิแมก็กะยาจิกแลเจเนาะแล้วก็แลเจเหรอเนาะบาชาดาเมกแลเปรนารีแลตะสิญญาดิเจบ่ะเนาะดินาโคเนตากาเลพาสุปาสาสักเลเดลูกอโตกอลอซาเนาะและกนากิดอเลตาสุมือซามือตาสวิซาเชดอกนาดอกกว่าเลสระตือโพอาตาสวิดอเตวดาชาลอตเทะเนาะกว่าทอชาคว่าตาสวิแล้วกว่าทอชามิเกตาสวิเลเตวดาตาเลกว่าทอชาคอดอเลอูเวดาตึมดื้อแลเพลก็น่าชวนเลิกกวาดทอชาก็คนอินบอลเล่นแล้วก็ต่อก็ต่อโอ้ไม่ชอบเปิดดับเบิ้ลเลยให้เปิดทอเลิกติ๊กต็อกอะปูก็กาเจเนาะแล้วก็น่าดอตาสูงมือสามมือเนาะ

ตาสวีสิสิโยเลสระคือพออาตาเตวดาจบพออาตาเฮฟวีเนาะตากาเลบบาซาเกิดขึ้นโดกันนาตาสวีอันตาเลกาคือจะเพลอเนาะดิซาเลนบาซาเดขึ้นโดกันนาเซดาคอเนาะตุกกลอซาดิลลอลอเฮปเปอร์ทอตุกกอดับปูแวซีโซโดทีจัลลอเฮกิเฮบาลอซาเกวกุกเนาะตุดุตุจุลอซาเดยาจาะซาปีเสมอเฉลิมสิริวงชัยเนาะมือฮาลคอตอาชื่อต่อคืนนารีและตือเลือนยุยนารีอีหรอเด้อและเล็บบาคก็คือตาบอบบาชัวนอนมีเวดาเลอชุมชนกะเรียงกีแม่กระดิ่วทอตาพี่ตามาเลอเลือกอเนาะเลือกอดิซอเลอปราทะเลตาคูตาเพาะบาคก็คือเลอทึ่โพรบโคเห็นเมื่อเลอปะปากระลือปากระยอดิซอเลออุดดูสวอลเวกกีแม่โอ

กระตือลิ้นเนาะตาสวิลสระตือโพอัตตาเด้อปกว่าเลบาก็คือตากระจอเลอัลโลดูราคากระบาบบะสัญญาคือดับเบิลเวดมีวันดันเลสำนักงานประกันสังคมเชื่อคอตากระจอบาก็คือเลปากระบาคือเทเนปการเลือกเกอแฮกเกตอตาโคตันนาดีสอนเลือกข้อกว่าแชร์เกตโหลดเจและประกันสังคมอัดหลัวเจประกันสังคมในมีวันดันเลปราเลือกเกประมาณเลตาโพในอาร์กิเลกระบาเชื่อเชิดโหลดเชิดเจ๊เชิดหนึ่งและตาปูเนี่ยก็บาเชิดกอกะเนาะมีวดาเลอที่ก่ออาตมาหลอดพี่ขาในปะเมโอเดินนายจ้างปะเมโอเดินปะเสกขวนตาเนี่ยปะก็บามาประกันสังคมเนาะบากันในสิโคโตบาบัชาก็จากกิมมาเกเวดาเลอมาตรา339เมเกเนาะดินาโคเนอาแกตลดโดเลอปะก้อยดับผู้ประกันตนมีวดาการเลอประกันสังคมโอกก็การเนี่ยเนาะก็บาแลคุดเธอเนี่ยการเลือกให้แก่ทอคนน่ะให้กว่าแชร์นัดลุนเจ๊เศรษฐภาเนี่ยให้มาเกย์ทอเกย์นัดตาอุมูมาเกย์ทอเกย์เลือกประกันสังคมดินาโคเนี่ยแก่ตาละลุนโดนเนาะมือนี้มือซอวันที่27เมษายนมือยื้อนี่เนาะมือยื้อนี่เนาะแต่เชื่อก็ต่อจัดทอเลือกคนนารีมูกอคอเนแลเลือกตั้งเซเนาะตื่นเลื่อนวินารีมือฮาร์ลอนนี่เนาะเดอเนเมตตาโมสิญญาจะเล่นนานมีนัสานก็บาดเล่น

เลือกตั้งเพื่อเลตอนแรกก็บัตรเลยคือกว่าเลยอินเทอร์เน็ตอ่ะปูดิซอลเว็บไซต์มีวดาเลอร์ประกันสังคมอ่ะเว็บไซต์นี่หน่อยและติลอนมีนสารเลขบัตรประจำตัวประชาชนขอดอลเลอร์เบอร์โทรศัพท์แต่อาจจะเชื่อข้อในพาสเวิร์ด

0: มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัดอย่างเข้มงวดสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ระงับเที่ยวบินทั้งหมดของอิหร่านท่ามกลางการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จิสดานำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนหลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

ทำไมชอบทำอย่างนี้คงจะเป็นคนรู้มากสงสัยว่าจะเป็นคนขี้เหนียวคงเห็นแก่ได้กระมังบางทีจะเห็นว่าพวกเราในตำบลนี้เป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาจะทำอย่างไรกับเราก็ทำได้ไม่ต้องเกรงใจในที่สุดชาวบ้านคนหนึ่งพูดเสียงหนักแน่นว่าเมื่อมันไม่รู้จักเกรงใจเราเราจะต้องไปเกรงใจมันทำไมในการต่อมาก็ไม่มีใครในตำบลนี้เกรงใจครอบครัวนั้นทำอะไรของใครเขาชำรุดเสียหายเขาก็ว่าเอาต่างๆมิหนำซ้ำต้องซื้อของใหม่ใช้ให้เขาเสียอีกด้วยและขอยืมอะไรใครอีกก็ไม่มีใครยอมให้ขอยืมเลยแม้แต่รายเดียวการทะเลาะวิวาทอันเกิดจากการขอยืมและการให้ยืมซึ่งมีอยู่เสมอๆจึงสิ้นสุดลงได้เมื่อไม่มีใครให้ขอยืมอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวครอบครัวผู้ชำนาญการขอยืมก็จำเป็นต้องซื้อของใช้เองทุกอย่างเมื่อมีของใช้ของตนเองทุกอย่างแล้วทุกคนในครอบครัวนี้จึงรู้สึก

หาวีอวิออนีลาหุยาติพาเลงาคือชอยาชอยายทาลอกูกะที่อือลากะวิโยจิโกมาเคโกเตเลติญิงาคือโมลาวิทยาทาติปอมาโกโมยกะเลอยายทาเคเลกอเพกะวิโยจิเมเลชอยาอลูทากะเตวิเชเลหาจาวิโยเล

0: Sẽ mà ngỡ ý chú ý nên nên như vậy thì chú ý chú mà tôi nhớ là mà cho ta lẽ ngay chứ phát đồ ni phó ý chú phát dư phát dư ni phó phát bó phát nổ ni mi cho chú này ni ni ngay lắm ô tụ mà nhả nhả lý đá nè hóa cho phổ lý mà lẽ nhả chứ hả mà ế nè nà tụ nà lá đạo chí lạ của chú phổ lý đá nè hóa cho phổ mà nè lý đá ngay chứ nó hả phá lẽ hả nhả mà lý đá nè ngươi lý đá nè ở chỗ cái lịch này nè chị, xem làm mà chú chơi nè, ô xem làm mà là, tối nay, anh em muốn là sửa, giả thử bị phô mà anh em chơi na, giả thử mình chụp phim lên nè chị, nó na, muốn giả hàng tới chỗ lên nè chị, nó nhà má u chiu sáng, nhà má thì nó bao, mi chả mi má, à sau khi ra lúc gặp chị má lên chị, ai vô anh em má là, na.
1: ดีกูเดือดเสือเปื้อนกล้วยกับอันดีกูหนาหรือเส้นนั่นนั่นเนี่ยเหตุกว่าเลยลงใจลำมากโลภะเสืออัมตันวนสอนว่ากวนหิมหอมนั่นมันเตะตุ้มเตื้อจึงหือจึงไหนก็มีปลาแทงเอี้ยวก็แทงอันหนึ่งวันเฮาเมืองเฮามันหากินอยากก็เตะมีจุ่มแจแผ่นจุ่มหยอกเลียนหนึ่งออนไลน์เขาจึงจึงไหนก็เตะมีมาปลาแทงในนั่นค่ะนี่ก็หลุดเลยฟังกันไว้เอี้ยวก็ก้นหยอกเลียนกันก้นหลอกเงินกันให้เอาก้นกว่าให้มาถุดเงินขึ้นว่าจึงจึงไหนก็หลุดเลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะย้อนบอกว่าเมืองแต่เหลืองเมืองเป็นมีกองมีกังนั่นขนาดนพี่น้องเขาขายโยกก้นหลายๆจุ้มอยู่เศร้าถังกันไว้อําหัวเผอเปลี่ยนเผอเสียมเจไหนก้นหักก็มีก้นจังก็มีเสียมเจไหนโหลไหลฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะในก็ออกมาฝากตวนทุถึงบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาให้ลิงยินถ่อมจอมกันเถียงซึ่งหนังในค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะถ่อมด้วยทางนึงเพียงความอันทางเฮียนมาฝากตวนทุถึงบ่แม่ปีๆน้องๆเขาเถียงโหนึงในค่ะเป็นเพียงความว่ายุ่มล่าในค่ะเลือนผู้ห้องไว้อันย้อนกันเขามากค่ะมาสุงค่ะ

ข้อความหวานในผู้เลยภายในยินก็จับเจอใจให้ใจห้อยใจใจจับในค่ะเนาะก็การบังปองมาเลยมานั่นในมันก็เตะเจอเอาข้อความอันหวานนั่นเสียก็เฮ็ดเธอก็หยอกเลียนแข่งก้นก็นั่นให้พอหักเขานำตื้อก็จังเป็นไรยันนั้นในก้นเขาคาในในค่ะเอาลีปนตีเนียนเพียวก็ลีจังเตียกปอดเตียกมามันโคมนะพี่น้องเขาค่ะให้เนียนเพียวเนี่ยก็ลีค่ะปนก็เต็มมีก้นหักก้นแป้งเจ็มซึ่งหลังในก็หลุดอย่าไปเค้งปนตีเนียนเพียวจังขาดค่ะอย่าไปย้อนย่านปนตีเนียนเพียวเจ็มซึ่งหลังในค่ะหลุดเลยอยู่จ้อมปึ้งเนี่ยค่ะอันลีปอฮอกขาวนลีเอาขาเฮ็ดลีมันตื่นไหลลีกุ้ยกาวาปอฮอกขาเฮ็ดอําลีกลุ่มเป็นร้องวนอันอําลีต่อเปิ้นอยู่ดาซีในอันตุกเจอเป็นภัยค่ะมันใช้เปิ้นขนาดเป็นที่ตัวเฮาในกําเหลียวค่ะก็นั้นแหละยกก็มังโก้ในในค่ะอําต้นวนสอนวนหางเพราะว่าเปิ้นลาดมายาวในก็กลุ่มวนมันวางเก่าเอ้อในมันเมียนพ่องมันป่อมใจก็มันติวางไผในก็กินทุนต้องคนก็สมีแทงย้อนนั้นแหละเฮาค่ะอย่าไปวนสอนว่าเปิ้นติมันติเป็นแม่นมือเฮาอยู่ตาสิอย่าไปวนสอนว่าเปิ้นวางเฮาเอ้อนั่นอย่าไปวนสอนว่าเปิ้นยวงเฮาเปิ้นเจอเฮานั่นนี่ก็อย่าไปวนกํานันเฮาคาหรือเลยไปเนื้อเส้นตั้งสายกลางมันก็ถามว่าข้าวเปิ้นกว่าวัดกะเกี้ยงเปิ้นหลู่ต้านอยากนําคําต่ําพันกว่า5นี่ค่ะว่าลองการตั้งหลีกุศลนี่ก็เหมือนกันอําตาบลูกว่านี้เผอเฮ็ดอีหังตีเลยในนั้นค่ะมันก็ในข้าก็นั่งถ่อมนั่งตรามาหาวันหนึ่งวงจําจนในค่ะเนาะถ่ายแคบห่างอยู่ตาสิย้อนหังค่ะละมือไหลที่เฮาใครย่ําอําหมอปล่อยวางนั่นนี่ค่ะเฮ็ดกะก็ซ้ําเป็นลองคันเจอย่อก็เป็นลองเป็นวุฒตามตนวนนาตนตาเฮาคาเถียงลูกก่อนก็ในแหละที่เฮ็ดอีสังเสอําว่านี่นั่นค่ะพี่น้องเขาอยู่ดีเจอร้อนร้อนค่ะพี่น้องเขาอยู่ดีเจอเฮาคาร้อนร้อนนี่ค่ะเนาะในก็มันลำลองเนี่ยมันก็ว่าหลู่เหตุการณ์ตั้งลีกุโซหลู่เลขว่าหลู่ดีว่าดีเกี้ยงในอันเลียวก็ซ้ำอําเจอหนังเก่าค่ะเฮาหันก้นตุกหยาบคันเจอจอมตาจอมตังเจอเตอเนี่ยก็ปันเขาปันนำเขาเนี่ยก็เป็นการตั้งดีกุศลอันหนึ่งยาวในค่ะเนาะในค่ะกูตีกูตั้งนั่นนี่มันอยู่ที่เจอเฮาขะในนั่นค่ะเนาะอําตาบลูกะวนว่าเปิ้นกว่าที่นั่นก็เฮาหลูกว่าที่นั่นเปิ้นกว่าจึงคือก็เฮาหลูเฮ็ดจึงนั้นเปิ้นหลู1พันเฮาหลูเลยหลู20,000ในก็สม่ําเจอลูกกว่าในค่ะเนาะลงตั้งฉะนั้นมันมีเจอใครขี้นิดเต็งมีเจอโลผ้าละมักโลผ้าเฮ้ในค่ะสิสร้างเฮ็ดให้เฮาขะขันเจอเที่ยงในก้นหยาบขันเจออําใจภัยอยู่ที่ตูเฮาขะจึงนั้นค่ะเนาะอันนี้ก็มาฝากตัวทุกถึงพี่น้องเขาทั้งรองนึงในนั่นค่ะเพราะว่ามาตัวเกี่ยวกับเรื่องในนั่นในซึ่งพี่น้องเขาต้องฮู้ค่ะคือว่าลองตั้งอันที่เฮาขะยุ่มยําเปิ้นนําตาสิตอนแต่พี่น้องใต้เฮากํานํานํานั่นเป็นอีสังค่ะพี่น้องเขาอันป่อเมอขุดลิ้นหันหางนากากะย่อมสีตากะลูกะตานมีกะหือลูกะนานกะมว่าอันเจ้านั่นเจ้าในติลงมาเต็มซึ่งหนังในเขาก็มีมาป้าเทียงเลยค่ะเนาะต้นไม้ออกมาเป็นต้นต่างมิ้วนะต้นหมักมงออกมาเป็นต้นหมักคอดิเตมันผายไปอันเปิ้นผูกซวมเขานั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะผายเปิ้นผูกซวมเขานั่นนะเปิ้นก็มีค่ะว่าเอากิ่งมันมาจับกันมาต่อกันแค่นั้นเองในเป็นก็ที่เป็นซึ่งนั้นกว่าปีกวยออกหางหมักหมอกโมก็ตกเจออันกันไว้ที่มันเปลี่ยนรองการดีค้นคว้าสืบเครื่องปองให้สร้างว่าสืบเชื้อพันธุ์สายอันนี้มาแสในจองมันเตี๋ยไรเฮ็ดนี่มันเป็นซึ่งนั้นย่อก็ยุ่มง่ายเนี่ยนะคะปุ๊บมันว่าอันนั้นอันในในกว่าเนี่ยค่ะมี10ปันเศร้ามี20ปันลอยเอาค่ะนะลองตั้งซึ่งในนั้นค่ะก้นอันฮับไรมันสําเป็นเพลละก็เป็นก้นอันหยอกเหรียญปืนนั่นใครอ่ะอันนี้ก็โหลเลยฟังกันไว้จอมในนั้นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะมาด้วยเทียงเนี่ยค่ะโตเนี่ยเนี่ยค่ะเนาะโตเนี่ยหันมันมอนวิ่งวิ่งว่องว่องเนี่ยก็พี่น้องเขาค่ะก็มันก็จังเฮ็ดให้ก้นจังกัดจีปันก้นให้ถึงอสักสายใจเลยเหมือนกันค่ะสื่อข่าวซึกลอยเทียนเอลเอปืนเผาไว้ค่ะก้นเมืองเจวิ่งน้ำสันเมืองใต้ปอดห้องถูกโตจีพ่องกว่าปิดเนียงเลยลู่ตายกว่านี่ค่ะเมื่อวันที่19เศร้านะคะเนาะเหลือนทุนเก่านั่นสองก็เลยหู้นั่นค่ะอ๋อก็นั่นแหละเขากว่าที่ต่อมดมันชื่อห้องว่าต่อมดเทอาศักดิ์47ปีและต่อละใหม่นะคะอาศักดิ์49ปีถูกต่อจีพ่องกว่าปิดนิ่งเสอําตั้นเลยส่งห้องยากําเหลวและก็เป็นต่อมดเทเลยลูกตายกว่าที่เฮือนในวันที่19เดือนธันวาคมย้ําหูคําในนั้นค่ะอ๋อก็อันเป็นต่อละใหม่นั่นส่งยศยาไว้ที่ห้องยาน้ําสันอยู่เสต้าไว้ต่อจีเย้านะคะเกยตึงตั้งตัวถวยใจหยับแห้งเลือดตกแห้งและลืมตัวไว้นะคะอ๋อ
ในก็ลีไม่เจอเนียนค่ะเนาะโมยาซ้ำเข็มปันสีไว้ถึงเฮือนเดียวในวันที่เศร้าย่ำกลางไหนนั่นก็ลูกตายกว่าเที่ยงเลยค่ะสังวายาพึงว่าโตว่าและมงเมี้ยงต่างมิวจีในถวยเจอหยาบว่าเกิดตุตั้งตุเมาแลลืมตัวกว่าป้อในจึงย้อนหลุดลมมันให้มันเป็นกว้างเลยถึงเงาไล่หลีไม่ใจแต่อาศักใส่ใจถูกหลีเลยเพราะว่าคู่เยี่ยวเนี่ยเอาส่งกว่าห้องยายดยาปันกำเหลียวคันคันเพ่ไพ่ตีตื้อแคมหลีแล้วก็ตีอ่ำตุ้มตื้อให้เฮียงนั่นขนาดน้อยลองตั้งเจ้าในก็เอามาฝากปันพี่น้องเขาให้ไล่ยินถ่อมจอมกันเทียงลองนึงในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะตีทั้งเวียงกรุงเทพเมืองจึงไทยในค่ะมีใจมันก็หนึ่งทุบกวยแปดเนี่ยค่ะเข่งสารพระภูมิหรืออะไรเพิ่นว่าเข่งสารเจ้าสารเข่งในเจ้านั้นค่ะเราหิมตั้งเยี่ยวไปมก้าไปเอามิดลำเตียงก้นกว่ามาจอมตั้งเลยมีก้นหมัดเจ็บสามก้อปอนนับป้าตู่ก้นให้จึงหมัดเจ็บสี่ก้อในค่ะอ๋อเมื่อวันที่23เดือนธันวาคม2566ปนมาในค่ะมันจะมีคลิปวิดีโออันมีใจก้อนหนึ่งนุ่งเสื้อยืดสีเขียวนุ่งกวนคาปอดอ่ำตื้อแคบตีนเซกว่าก่อการให้ในเวียงหลวงกุ้งเทพแพร่จอดอยู่ในสื่อตรงวงก้นโซเชียลมีเดียมันใจกว่าทุบต่อยอีเยาเปียดนี่ค่ะอันนี้สารพระภูมิเข่งตังนั่นขนาดเนาะสองเข่งลูกไกวกว่าเซไปมก้าเอามิดลำเตียงก้นกว่ามาจอมตั้งนั่นแหล่ก้นไปย่ามเขาจังตึงราจูปริคันนี่ค่ะปอกลุมพินีนี่ค่ะอ๋อเจ้าหน้าที่เขาก็ราตีผู้สื่อข่าวเขาเลยฮู้เขาก็ในก็แนดกว่าตีนยอกก้นให้กำเหลียวตีมันก่อการให้นั่นเป็นกว่าที่ต่อหน้าหางหลงนี่ค่ะโอชินทวาเนี่ยค่ะเนาะเส้นตั้งสุขุมวิทเศร้าเอ็ดกิ่วสองปอกครองในค่ะเนาะในเขตวัฒนากรุงเทพในค่ะจนาตีเอ็นแห้งบอกสิปลายอ่อนกันเอาเล็กเหลี่ยมเสตีนยอบมันใจค่ะอ๋อกวนเมืองเจอญามีเตียงเสหมัดเจ็บนั่นมี3เกาะกวนก่อการให้ก่อเตื้อหมัดเจ็บแลป้อสอนป้ามันก่อที่มีอยู่4เกาะในนั่นค่ะก็อันก่อการให้เป็นกวนเมืองมันอันญามีเตียงสําเป็นกวนไทยยามเหลียวเจอเขาได้ยอดยาตูกันมวดเหย่าแลอําเลยไม่ใจอีสังเหย่าค่ะคู่ของเจออันมันทุบก่อเจอนั่นซุ่มกว่าจึงหือกะหือในก่อตึกกดทัดด้วยเทียงอยู่ค่ะอ๋อมันใจนั่นกบสั่งเลยไรเฮ็ดกว่าจังไหนอันนี้เปิ้นก็อ่อนกันเจ็ดถามอยู่แต่ได้เอาตั้งพิษมันใจเนี่ยจอมหนังหมายมีปักเปิงนั่นตึกห้องถามก้นเจอหันต่อหน้าต่อตาสีเก็บตอมศักดิ์ศรีหลักฐานกันไว้อยู่ค่ะพี่น้องเขาค่ะในสื่อตรงมงก้นกำพองกว่ามันหาเมมันอ่ำหันแลเจอลำเสเฮ็ดฮอดลงกว่าจังนั้นบางเจือกว่ามันอับเตเมามิ่งอย่าเมากำไว้ในค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะเกี่ยวกับเรื่องตั้งเจอในนั่นในค่ะเนาะมันหลุดเลยมีเจอฟังสมาธิลีลีในนั่นค่ะหาเมี่ยมหันกับเฮ็ดหายลองการต่างตีในมันก็เป็นลองรูซุ้มเสียมกาเปิ่นก็เตะไปปลามาตุ้ยเขาแทงว่าเออก้นต่างตีสิเลียนไม่อยู่เมืองจึงไทยในไปเสลือเปิ่นอําเภอสงเกียเข้าอยู่เย้าค่ะเนาะเขาก็เตะมีลองตั้งเปิ่นก็เตะเส้นนี้เขาขาดแทงจึงนั้นค่ะเนาะลองตั้งจึงในประวันตัวสาโมหะตัวเสาเก่าได้ก็เฮ็ดฮอดลงกว่าค่ะเนาะก็ไอ้กาว่าอําถูกดีเลยเป็นจึงไหนในนั่นค่ะก็ให้ฟังมีสมาธิกันเสอยู่กว่าเลยลองตั้งสมาธิว่าเฮาขาเสอยู่กว่าให้ถูกแม่นจอมเปิงมันก็ถามว่าลองวัดไหวคะรู้วัดใหม่จองเปิ้นติไปเฮ็ดค่ะ5จําซื่อในอําไปมีเปิ้นเฮ็ดวัดใหม่เปิ้นตึกต่อปันวัดไหวจ้าซื่ออันจําเต็มหมดอายุนั่นแหละค่ะพี่น้องเฮาเขาบ่มีเนี่ยก็ตื่นติมาปืนเผาปันพี่น้องเขาอยู่อําห้างในจุกาวงวางในเขาตั้งเหลือในนั่นก้นอันเหตุการณ์ค่ะคุณเมืองเขาในปืนนี้เปลี่ยนการค่ายการกันค่ะหนังฮือตีเอาขึ้นให้ใหญ่ห้ามังก็ออกกว่ายาวเหตุตีเลยมีต่างก็มาปุดเตียนต่างห้าในเมืองหนังตีฐานหน้าก็ขับสืบข่าวที่3เฮาคาในในค่ะเนาะพอเหมือนใจวงใหญ่ในนั่นค่ะเลยอยู่ไว้เป็นพออกันในเนี่ยค่ะผู้กุมกำตั้งฐานะก็กับสืบข่าวที่3กันในก็เลขค่ายก็อยู่เป็นจรัยดาเป็นผู้กวนเนี่ยค่ะห้องปล่อยเสียงที่กรุงเทพมหานครในนั่นค่ะอ๋อย่าเป็นแต่งตั้งกว่าให้เป็นเลขค่ายการเจ้าหน้าที่ไกลในเป็นค่ายกาไกลนั้นเพราะว่าก็ในอยู่ไว้กันในกินจิกดอกจอกเหนือเปิ้นเปิ้นก็เอามันเลื้อยขึ้นเอาต่างก็มาเตียนต่างย้อนในเลยลองวัดลองไหวเฮาค่ะนั่นในก็อําเหย่าอําไหวปอกในค่ะจําเตลีจําเตลีเปิ้นก็ค่ายหูมันเฮกวนอันเฮาค่ะไปในเนี่ยก็ข้อสังแทงก่อนเนี่ยมันจะมีจังไหนค่ะพี่น้องเขาเยาะก็มาว่าเปิ้นเตี้ยเฮ็ดอันในเย้าเจ้าก็ในเฮาได้โตยืนเฮ็ดย้อนไว้ต่างดาวถาวรเย้าในตรงใจก็แม่นว่าเปิ้นก็ขึ้นค่ายหูมันเทียงในคอสังจังนั้นนี่ก็ขึ้นไปเทียงเฮเป็นลองหลุดห้ามและเป็นลองข้าวยามอนขามันมังก็คําติเพ้อมังก็คําติถึงมังก็ก็เต็มสนใจจําจังได๋ก็อยู่ที่เงาหักหูมันแทงกํานึงนี่นั่นค่ะเนาะกํานั้นเฮาคาลูกไปถ่อมด้วยผู้ใหญ่ก้นลงเขาอันที่เปิ้นติครึ่งป่องให้สร้างปันเฮานั่นเฮ็ดไว้จังหือพ้อง
บ่มีข่าวเงาคืบหน้าซึ่งหือในเตมาต่อใดแค่นี้ฝากด่วนถึงพี่น้องเฮาเขาอยู่อ่ําห่างค่ะบ่แม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะชมด้วยแทงนึงเพียงความค่ะเนาะเพียงความโหนในไรชื่อว่ามื้อสูงวันมื้อในค่ะพี่น้องเขาค่ะเฮาเป็นวันอันลีให้ขึ้นได้ไม่สูงกันกูก็กูก็นั่นเป็นข้อย้อนสู้ปันเดียวก็เฮาก็หลุเลยลงมือเฮ็ดจอมมามื้อนี้ให้กายอีสังเหี่ยวพองเจิมซึ่งดังนั้นค่ะอันนําลีอันหลุเลยแม่แกลิดไขแกปัญหาแกลิดปัญหากว่านี่ก็เฮ็ดกว่านั่นค่ะอันลีก็เฮ็ดสืบเฮ็ดกว่าแทงนี่นั่นค่ะมื้อสูงวันใหม่นี่ค่ะสายฝนห้องไว้สืบถอมค่ะ

มือซุ้งวันมือในค่ะหนึ่งเพลงความค่ะเนาะพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาฝากตอนจนถึงกันทีในค่ะอยู่เก้งใหม่ทอมมาอยู่ค่ะอยู่กรุงเทพอยู่ค่ะอยู่เมืองเกาะค่ะหลายๆตีหลายๆ

ผิวผางค่ะเจิงเหืออ่ะขอเพลงใจเจิงหานยานเบิ่งค่ะจะได้นี่ข้าเจ้าก็บ่ฮู้แล้วไอ้ขอเพลงจะได้ได้ประเดี๋ยวนี่นะว่าหือนั่นยันเพลงความจ่องเลยค่ะยันเพลงความมีสังขะค่ะย้ำตึกตืดอิดวัดนี่ค่ะเนาะเตียเลยหันว่าลูกอ่อนก้นไทยอาศักดิ์16ปีชื่อห้องว่ารัติการน้ำลอยนี่ค่ะก้นกำน้ำฮุดจักกันคือห้องว่าน้องนีเน่เนี่ยค่ะในก็เป็นก้นเมืองเวงเมืองเจดวันภูเก็ตค่ะเข้าปังเคเข่งอเมริกันก็ทาเลนค่ะเนาะอเมริกันก็ทาเลนค่ะ AGT จุบ21ในปี2เฮงไป26ในเสอ่องเป้มาถูกมักมันเป็นแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนนั่นค่ะเนาะและรับเงินสู้1ล้านดอลลาร์ตั้งเงินไทยก็ติเปลี่ยนอยู่มอก33ล้านวัตต์อันนั้นก็มอกเงิน4เฮงล้านเปียนั่นเนี่ยพี่น้องเขาค่ะน้องเนเน่ได้เป็นยิงไทยก็เล็กสุดอันเลยรับสู้แชมเปี้ยนตีปังเข่งในคณะอเมริกันก็ชาเลนจ์นะคะมาก็อ่อนตั้งสุดเปิ้นแลก้นในเมืองไทยอ่อนกันเอากลุ่มวุ่นจอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็ติเลยว่ามันนางก็กัดแขนลองลินต่อยตึงแล้วห้องเพลงความจําจังในค่ะในก็ติเป็นลองดีหลียุกยองเต้ๆในค่ะอันเป็นน้องเนเน่ในค่ะเนาะในก็เป็นลองหลียุกยองเหมือนกันในนั่นค่ะหรือเลยปันแห้งเจอกันในค่ะตอนในตรงวงใต้เฮาค่ะในหยุมยามาอําหึงอํานานเพราะว่ามีจุ่มเหลือสีจุ่มๆในค่ะมีผู้กัดแขนลงเหรียญในครึ่งปองให้สร้างจ้อมหนังปึงมันว่าเฮาค่ะดีหาคนอันห้องเพลงความเออในค่ะแชมเปี้ยนมันเออจังนั้นจังไหนในก็อยู่แค่ติมีอยู่นั่นค่ะเนาะอันนี้ก็มุ่งมองไว้อยู่ในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะว่าห้องความคอจือเสียงเจอในค่ะเนาะแล้วก็ถูกแม่นจ้อมหนังปึงเพลงความจึมจังหนังไหนค่ะเนาะมันก็ดีมีมาอยู่ในนั่นค่ะเนาะอยู่ลําปุ้นเสถอมอยู่ค่ะยินจมขอบใจใหญ่นําค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะถอมจ้อมกันที่ในเฮาพี่น้องเขาก็ให้มีตังซื้อใจกันในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะข้อความบางอันพี่น้องเขาย้อนมานั่นจังคะถึงมีเนี่ยไม่ซุ่มค่ะพี่โมข่าวนวลเฮาคาเซาเฮาคาเซาไตอ๋อจะช่วยอ่านเฮาคาสาวไตจอกแม้อยู่ดีดังกรุงเทพเสถอมอยู่ค่ะให้ไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะนี่เป็นความไตเตรียมดิกรอเล่กันมาค่ะก็ที่คัดเจออ่านในค่ะพี่น้องเขาค่ะจังไหนค่ะเนาะอ่านก็ยาวนี่นั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะย่อก็ไตเฮามีใจอ่องเลี้ยงอยู่ค่ะยินจมขอบใจค่ะดีปันแห้งเจอกันนี่ค่ะเนาะคนเฮากูก็มันจะว่าลูกมึงหมอมันมาเนี่ยนั่นค่ะหรือเลยมีลองการพึกนี่ค่ะเนาะพึกอันวรรณกรรมนำพี่น้องแต้วค่ะในป้อปันปืนหูตั้งหันอันถูกอันแบนมันบ่มีใครตุ้ยค่ะพี่น้องเขาลาดกว่าจังนั้นก็กับป้อว่าเมื่อเลยที่ลองเสลองลองเป็นลองการฮกไห้ฮะเป็นลองการอันที่ต่างลองต่างอันจังนั้นฮะในปืนอันกันแชว่ะเอามาสร้างคอนเทนต์ทั้งเผิงมันอยู่จําเจื้อหนังในค่ะเนาะเพื่อกะจองฮู้ค่ะในนั่นในผังว่าเป็นตูเฮาคาคารู้ในค่ะเนาะที่เป็นซึ่งหือในก็รู้เลยวนส่วนด้วยพองในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะนี่ก็เป็นแท่งนึงรองที่มาฝากตอนจู่ถึงบ่แม่ปีๆน้องๆเขาซึ่งหนังในค่ะเนาะอ๋อค่ะเตย้อนผาดยานบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขามือกว่ากวนเดียวค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะย้อนสู้ปันพี่น้องเฮาเขาให้อยู่ลีกลางยานพี่เค้นนี่ค่ะให้หมักมีหลีเป็นเนาะกูก็กูก้นนี่ค่ะเอาพี่น้องเฮาเขาค่ะให้อยู่ลีกินวันกันค่ะนะพี่น้องเขาค่ะมาถ่อมได้เพียงความหูในเขาเพียงความหูในอีกหมวกเขานุ่นก็ส่งเกียร์ขนาดมาเตรียมไว้ว่าตั้งหักสามหูเจอในแค่ว่าเจอว่าสามหัวใจตั้งหักนะนี่ว่าตั้งหักสามหัวใจนี่ค่ะนี่ก็ได้เป็นเพียงความอันเป็นนางเข็มคำห้องไว้นี่ค่ะมันเหมือนหือแหวตั้งหักสามหัวใจมาถ่อมจำกันสิในตอนการเฮาค่ะวันเหมือนในเขายามุดเซิงค่ะตีย้อนผัดยันปอมไปปีๆน้องๆเฮาเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะจงขึ้นชบกันเที่ยงเมื่อสงค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติยกระดับคุณภาพการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงศึกษาธิการหารือคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพร้อมยกระดับคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาน
5: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการหารือและเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรเพื่อร่วมกำหนดทิศทางนโยบายการศึกษาและผลักดันข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติในหลายประเด็นอาทิความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาภายในเดือนธันวาคมนี้การปรับระบบบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่การเพิ่มการสนับสนุนสวัสดิการให้เด็กพิการและการพัฒนาห้องเรียนร่วมการดูแลสิทธิทางการศึกษาของเด็กผู้ลี้ภัยและเด็กไร้สัญชาติรวมถึงการขยายโอกาสการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้ประสานงานและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย All for Education มุ่งลดภาระงานครูลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างความเสมอภาคให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มทั่วประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเนปาลยืนยันเนปาลต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพื่อฟื้นฟูประเทศหลังประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเนปาลต้องการความช่วยเหลือในการฟื้นฟูประเทศรูปแบบของจำนวนเงินจากประชาคมโลกหลังประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,450 รายและสูญหายอีก 6,000 รายพร้อมเน้นย้ำว่ากลุ่มประเทศเปราะบางไม่ควรถูกบีบบังคับให้แบกรับหนี้สินเพิ่มเติมจากการกู้ยืมเงิน นายกรัฐมนตรีชายังเรียกร้องความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างเนปาลอินเดียและจีนสำหรับการรับมือและฟื้นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงจัดตั้งกลไกความร่วมมือเทือกเขาหิมาลัยอย่างเร่งด่วนเพื่อแบ่งปันข้อมูลเฝ้าระวังและติดตามและประสานงานการตอบโต้ภัยพิบัติข้ามพรมแดนปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติของตัวเองด้วยเวลา9นาที90วินาที
6: การแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ดิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มวัย20ปีวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 9.90 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมของตัวเองที่ทำไว้ในรอบรองชนะเลิศที่ 9.91 วินาทีและถือเป็นคนไทยคนแรกในรอบ48ปีที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาครองได้สำเร็จทำให้ตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงกุลินพัฒน์สอนการรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ความเดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
2: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช.ต.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอัยการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อัยการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะกลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะก็มาให้พนักงานอัยการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ

0: สำหรับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: หากคุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด
2: ๆกิ๊ฟอยากไปเที่ยวทะเลสงัดเงียบก็ได้สะบัดขอแดนซ์ก็ไหวเมย์อยากไปเที่ยวภูเขาขึ้นไปสูดโอโซนบนดอยให้เต็มปอดอากาศดีๆที่หาไม่ได้ในกรุงโบ๊ทอยากนั่งกระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่แห่งแรกในไทยอ่ะทุกคนว่าไงโบ๊ทเลย
3: การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและยอมรับในเสียงข้างมากนั้นเป็นหลักในการนำประชาธิปไตยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
2: บอกว่า
1: น้อซอง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ตีอีจงมงมั่วกี่ตูซ่ากืนหนะว่างเสือไทย

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเราก
5: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสูต้องจัวสังชัวหูได้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชาม้วเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสูต้องจัวสังชัวหูได้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สูต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

0: Nhớ rồi, ý trọng là giữ cái tiên linh trang suốt lâu, mang đầu núa cũng bao nhà sảnh hàng. Dòng xa cho căn chọn đủ số tông chua hà lưu mông đầu lúc sảnh tranh mày. Tuần dư ý trọng là giữ cái tiên linh trang suốt lâu. Quân đánh núa chạy yếu thỏa ý trọng là giữ cái tiên linh trang suốt lâu. Cứ mình càng lưu sai hàng, càng lưu nông nhớ cho hữu phết Facebook. Mà thỏa của mây băng gọt like, gọt share. Ý lệnh ý chạy bút cho phết sau và thỏa AM. Ý chanh bao bùa chàng เจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอ้อเจ้าดาวจะไม่สวดเลยกูไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูดเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอนูนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหตาไม่สวดเลยยูลุนรูกูย่ออัวพงยืดเถาปีมงจูจัวเถาเศร้ามาอ้วนได้นัวเจกูยดช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าฮัตตานูนัวเจกูจัวเกลูชัวจัวไม่สวดเลยเต่าหนอเสืออ๋อยอฮัตตาลิงตือมั่วสู่เฉ่งแจ้งกลางจื้อนัวลอแม่งดาวสู่ต้องมองสุนชาเม่วิโยฮาตากูชื่อยอดจวนดักสู่ต้องจัวหล่อเจยัวจื้อมัวเล็งตือลูใจไม่เลยสู่ต้องเจกูกูช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าเลยหนัวไอจวนจื้อหนัวเจไปสวดเลยมองกล่องกี้หล่อใจอ้วกี้จวนจื้อมอง
1: เนี่ยยาย

าตัวหยัวตั้งเต้ามองลู่ล้านเมาฟัวเจ้าตัวฉางหาตัวหยัวจงชอตั้งเต้ามองจวนเดาหน้าวัดบุพารามหมู่ที่ชางตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมดักลู่เสงเจงใหม่จวนนุติเก่าเปล่าจูนุติเก่าชางลู่เก่าฮินดูชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวย้อจัวนุติเก่าเปล่าลู่เก่าฮินดูชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วคาลีตัวหูชัวปังเสงหาจอมชัยรัวมิสแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมงชื่อตือเสงเก๋จัวสวดเล่าชายนุตีเก่าจื้อลูกเก่าลินดูชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วอาลินท่อตัวหูชัวปังเสงหาจอมชัยรัวมิสแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมงอัวหลือเก่าจัวสวดเล่าชายนุตีเก่าเจ้าลูกเก่าลินดูชงอ้อเจ้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วยัวมั่วรงแชมป์เปล่าสมัยตัวหูชัวปังเสงหายัวมั่วจอนหนาเจ๋แม่บ้านแฟชั่นยัวชื่อตือหนังจงชอมงจัวสวดเล่าชายนุตีเก่าช่างลูกเก่าลินดูชงอ้อเจ้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วยัวมั่วไก่ท่อตัวหูชัวปังเสงหายัวมั่วจอตู้หลัวแมนแฟชั่นยัวชื่อตือหนังจงชอมงจัวสวดเล่าชายสวดเล่ายุนจงตัวกงหน้า

啊，佛家祖，啊，地方大家知。

0: ส่วนสนัวเจกุยมัวอีร่างลูกเป้าคือหาจูเจ้าต้นเองคือเจ้าเจ้ามิจฉาชีพลังจาลูอีร่างเหล่าเจ้าหลุดทางขาจัวไปสวดเหล่าเตาเป้าโยฮาตาเล่งตือยอดเจ้าต้นเองคือเจ้าลังจาอีร่างลูเหล่าเอโยฮาตามัวหรือตู้คือช่องเตาตัวสวยอยู่ฮาตาป่วยยอดเจ้าตู้เจ๋งสื่อยัวลูกปังอยู่มัวเจ้าหญ้าเจาะกลางลูกจัวอยู่มายัวจุเตาเจ๋งฟังจังเตยว่าเจ้าตั้งใจอีรันซื้อห่อวิหาตานยอดส่วนตัวหนัวมามั่วจอมิจฉาชีพคือพวกแอบอ้างหาตาพวกยอดจอตู้เจ๋งสื่อช่องเต๋าตัวจอยู่หูเฟซบุ๊กแล้วสยอหูไลน์หาตาอยู่ปังจั่วมั่วอยู่จอหญ้าจอกลางลูจัวอยู่มาจอหนัวยอดจอตู้เจ๋งสื่อจั่วซื้อเนอเอชวดเล่าอยู่เต๋าเจ๋งฟังยอดพวกหาตาอยู่ม่วงไกโอนหญ้ามงปังจั่วเปิดระบบลอสยอปังจวดดำเนินการเลอู้เลงนัวหนูเจชวดเล่าช่อนใช่งอจอหนัวยอดจอมิดชาชีพคือป่วยอยู่ลูกลังจาอยู่เลยหญ้าส่วนซื้อซื้อเนอเจกูกูจวมัวช้างสุสื่อนัวยอลูถังคาจัวไปอีจงหนาซึกตี้เน่งจังชวดเล่าเตาเป้าเลยนัวซื้อเอส่วนซื้อนัวเจชวดเล่าจอกังจูกูก่งกี้ลอสิอัวกีส่วนซื้อมองเจอตัวหยัวปังดาวมงลู่ร้านเหมาฟัวเจอตัวฉังห้าตัวหยัวจงชอปังดาวมงส่วนเดิมสนามบ้านไทยสามัคคีตำบลม่วงใหญ่อำเภอเวียงแก่นเดิมลู่เสียงแจ้งไฮส่วนนุติเน่งเก่าจื้อจูเน่งเก่าหยี่ลู่เก่าลินดูฮยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วนุติเน่งเก่าจื้อลู่เก่าลินดูฮยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหยัวมั่วไม่ลีตัวหูชัวปังเสงฮักกี้ชื่อตือเสงเจแฟชั่นโชว์จัวสวดเล่าไซนุติเน่งเก่าเจ้าลูกเก่าลินดูฮยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหยัวมั่วไฉว่างตัวหูชัวปังเสงฮักกี้ชื่อตือเสงเจแฟชั่นโชว์อัวหรือเก่าจัวสวดเล่าไซนุติเน่งเก่าย่างลูกเก่าลินดูฮยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหยัวมั่วตู้ลีมัวตัวหูชัวปังเสงห้าหยัวมั่วจอมีหนวดยาวหนูน้อยแฟชั่นชื่อตือเสงเจหนังจงชอมงจัวสวดเล่าไซนุติเน่งเก่าหยี่ลูกเก่าลินดูฮยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหยัวมั่วไก่ทอดตัวหูชัวปังเสงห้าหยัวมั่วจอมีหนวดยาวหนูน้อยแฟชั่นชื่อตือเสงเจหนังจงชอมงอัวหรือเก่าจัวสวดเล่าไซสวดเล่ายุ่นรงตัวกล่องนั่ง
1: เอ็นซื้อมองนัวหนูเจกุยมวยอีจางสูมองตัวจะหลู่สังจวมเป้จ้อน่ะจุกตินิ่งจางสวดเล่าเต่าเป้าอ๋ออ่าจางสูมองตัวนัวหนูเจชื่อเซ็งยอจ้อกุตี้เซ็งมองจ่อมาตูคือสั่งจังสูนัวยอมั่วลุ่มเบฮูอัวพังเสงเจาะย่อจัวลู่ชอมแม่สังะย่อจัวตำบลแม่นาจรอำเภอแม่แจ่มดอลู่เสงแจงใหม่ยอตูคือสั่งจังสูนัวตูตังสุเน่งฮูฮาตาไซสังเสงเจาะมั่วนุ่ยงกือยังเล่นดอเจ้าเจ้าจื้อชงย่อจัวดอลู่ชอมแม่สังะตำบลแม่นาจรอำเภอแม่แจ่มดลุเสงจังใหม่มาหนือเตาตั้งชื่อเน่งเหล่าจัวนุติแน่งเก่าจื้อลุจั่วหลินตู้นวดมาจ้อกือตี้จ้อตุกีปัวหาตายัวอัวควจื้อจัวนุติแน่งเก่าช่างลุจั่วหลินตู้นวดยัวเจ้ามึงฟ้องกลางเหล่าสื่อเจ้ามึงใจจัวนุติแน่งเก่าหยีลุจั่วหลินตู้นวดเอท้อมัวจังสูนัวสังจัวอีจงหนาจุกตี้นิ่งจางสวดเล่าเจอเลนัวสังจัวจอกุตี้เสียงจ่อตั้งชอจือตัวเล่งตื่นเบย์หรอย่อจัวชัวชัวลู่จ่อชัวลู่เสียงท้องปลาหูเตยเฉยไทยชื่อเสียงย่อจอกุตี้เสียงมองจ่อคือไม่เป้าจูตัวตั้งสื่อแน่งคือมั่วลุ่มเบย์หูอัวสายสังเสียงจ่อย่อจัวลู่จ่อแม่สังะตำบลแม่นาจรอำเภอแม่แจ่มดอกลู่เสียงจังใหม่ฮันจื้อมองสังจัวจ่อ เน่งจางตังชอจือตัวเล่งตึมเบฮ่าจวนจือสังจัวจ๋อหมัวเว้าลู่ฮ่าหมัวเว้ายาวตังชอจือตัวเล่งตึมเบฮ่าสังจัวจ๋อใช้จ๋อเว้าจือหามใช้เว้ากึนใช้เว้าตี้ตังชอจือตัวเล่งตึมเบฮ่อฮ่าสังจัวจ๋อพงอยู่สัวตะคือตาเป้าจู่ตูตังสือเน่งยอมเมตาน้อเหล่าหนูเจตวนรูปังใช้ปังลู่เอต่อกังเกินัวหนูเจกูสังจัวอีจ่องแหนจือกูตีนิ่งจังพงอยู่ตั้งชอจือหาเสียงมุ้งตั้งกอดชื่อหอจ๋อเชิงเชยกุญแจจวนเด็กพังตู้ย่างพังไช่ว้าวเตพงอยู่คือเป้าจูตั้งชอยอเต่าหนอเลยในเจ็บกูหอตัวรูปังใช้ปังลู่มาจ๋อกุฏิปมโมเกนชูชาเหล่ามากูสั่งจืดชัวจวนไม่สดเล่าชื่อเต่าตัวไม่ลุ่มเบไม่ลู่จอไม่ลู่เสียงนอหล่อชอสั่งเลยจางเอสูต้องจวออีลู่ชัวสั่งทงเปล่าจัวเป๋จ๋อหนักจุกุฏินิ่งจางพงอยู่สัวเหล่ายอไม่เต่าหนอเลยในเจ็บตัวรูปังใช้ปังลัวอวกจือจัวนุตีเน่งเกาช่างลุจัวลินตู้หนัวยัวเจ้ามึงฟ้องกังหล่อสือเจ้ามึงใส่จัวนุตีเน่งเกาหยิลุจัวลินตู้หนัวเอตูสร้างจังสูหนัวย่อพังเสียงจ่อย่อจัวลุจ่อแม่สังะตำบลแม่นาจรอำเภอแม่แจ่มตะลุเสียงจนใหม่ย่อตูกือสร้างจังสูหนัวเจ๊กูหอมมวยจะลุสร้างลินหนัวจัวสวดเล่าเต่าเป้าลินหนัว

จ้าตัวหยัวปังเตามองลู่ล้านเหมาฟัวเจ้าตัวฉางหาตัวหยัวจงชอปังเตามองจวนเต่าลู่ช้างปัวสนามบ้านสามตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระลู่เสียงตากจัวนุติเจ้าจูนุติจัวลู่เก่าอี้ตินดูชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวย่อจัวนุติเจ้าลู่เก่าอี้ตินดูชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วคณะปังเย้งตัวหูซัวปังแสงหาจ้อนไชหลัวมีดแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมงซื้อตือเสงเก๋จัวสวดเหล่าไซนุติช่างลู่เก่าอี้ตินดูชงออเช้งซื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วใหม่ลีตัวหูซัวปังแสงหายยัวมั่วเก๋ซื้อตื่นหนังจงชอแฟชั่นโชว์จัวสวดเหล่าไซนุตียีลู่เก่าอี้ตินดูชงออเช้งซื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วใช่ว่างรงแชมป์เล้าสมัยตัวหูซัวปังแสงหายยัวมั่วจอนหนาเจ๋ซื้อตื่อแม่บ้านแฟชั่นจัวสวดเหล่าไซนุติจัวลู่เก่าอี้ตินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วตู้หลีมัวตัวหูซัวปังแสงหายยัวมั่วจอนหนาเจ๋ซื้อตื่อแม่บ้านแฟชั่นอัวหลือเก่าจัวสวดเหล่าไซสวดเหล่ายุนจ๋องตัวกงเนอ

0: 罗豆啊，这里去打路中浪生活啊。
1: ลูกช่างตองดอกลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถาอู้กือยอดส่วนดอกช้างเผือกตั้งชื่อนัวเตาย้ายมุงยอดส่วนดอกซู่กี้ตอกกังลู่เฉิงดอกโรงเรียนปริ้นซู่กี้รัตนโกสินทร์ข้าวปักซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมุงอีปัวเม็ดยวนยอดส่วนช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชั้นหลังคาสินชัวยอดชูปูกังกี้เดาจัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่ดอกตุ้มเบอร์สุต้งศูนย์ยั่วอีศูนย์ยางจาวยั่วศูนย์ชื้อยางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยั่วของเต้าเนอะอีจงหนาจือกุฏิเน่งจังสวดเล่ารู้ชื่อหอยยั่วตังเล่าเจ้ากูอ้วนจังดาวจัวไม่สวดเล่ากูไม่ปังช่างกลางสู่ต้องจัวฮันลูมงดอกลู่เสียงแจ้งใหม่ฮันไม่กูลุนทุกูย่ออวบพงยืดเถาปีลู่จัวจัวเถาสาวรู้ชื่อหอยยั่วตังเล่าเจ้ากูยั่วสาวสู่ต้องจัวใช้จ่าเลยหนัวหลอกซื้อไปเลยมั่งจ่อกลางลู่สุนจุดลัวจัวเถารู้ชื่อหอยจื้อเต็งจู่เจ้าเต็งฮะเก่าฮางเต็งจู่เก่าหยี่เต็งย่อจัวชวดชวนูเอนูนัวเจียวสาวสู่ต้องจัวใจจ่าเลยหนัวหลักซื้อท้อจัวกว่าไม่ชวดชัวเล็งชวดตูจวนซื้อจู่กินนอกกลางย่อรงย่อรงสวดเล่า

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับรัฐบาลยกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
2: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
1: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: รัฐบาลยกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมสั่งทุกส่วนราชการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยง
5: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทำให้มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งรัฐบาลสั่งการให้ทุกส่วนราชการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงและเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้ยกระดับการเฝ้าระวัง24ชั่วโมงจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นส่วนเขตสุขภาพที่3 4และ6เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตติดตามสถานการณ์ด้านสุขภาพที่3และ4ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีตรังสิตและพื้นที่รับน้ำต่อเนื่องพร้อมกำชับเร่งดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องกฤษณาขวัญสันสุขรายงาน
0: ด้านกรุงเทพมหานครประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หนองจอกสวนหลวงคณะยาวพร้อมเปิดทางหน่วยงานเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มระบบนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่25กันยายนหลังส่งผลให้การสัญจรและการเข้าถึงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากโดยพื้นที่ประกาศ3เขตรวม13แขวงคือเขตหนองจอก8แขวงบริเวณกระทุ่มรายหนองจอกคลอง10คลอง12โคกแฝดคูฝั่งเหนือลำผักชีและลำต้อยติ่งเขตสวนหลวง3แขวงบริเวณอ่อนนุชพัฒนาการและสวนหลวงเขตคณะยาว2แขวงบริเวณรามอินทราและคณะยาวซึ่งการประกาศครั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการในพื้นที่และจัดการสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องหากมีพื้นที่อื่นที่เข้าหลักเกณฑ์การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยต่อไปขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวเนื่องจากเกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลากหลายจุดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว
6: นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายจุดเส้นทางไม่สามารถสัญจรผ่านได้เกิดดินสไลด์หินถล่มและต้นไม้หักโค่นอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงประกาศปิดด่านตรวจสารเจ้าพ่อเขาใหญ่และด่านตรวจเนินหอมเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนทั้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางเพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: ย้อนซอง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

xia hua bu ra hua nga amsa avo lisungu du zi de hua zo pe la wo nga avo lisungu pa ka gu ngo ban ya tha chi mai nga sathani vithiyu krachai siang han prathet thai chongwat chien mai sanangan pracha sampan thi 3 krom pracha sampan du ja nga avo lisungu do ba ngo ban ya ye vela ye hian ni ye ju ngo ban ya khang na thi nya hua ni na nya zi do nga nên nếu bây giờ chủ mua hoa nhì chơi mua từ hoa đô thì mua lâu ngon bây giờ nhì mua hoa nhì xa mông à là thì nhà hoa nhì là nhà sư tử tổ chả ao lịch sử ngô năn nào mà ngô bây giờ nhì chọn thang à nhì gà thì là nà là sẽ khoảng ngày yêu thì gà bây giờ vô à là bột vị thì yêu ngày yêu khương khoảng thì ngô bây giờ thì tôi li nhà sĩ sư chủ và chủ nhà hơi đồ là ngà yêu là bột bao giờ là bột em ngà ที่ถิ่นกางโง่เป็นยาระบบร้ายไงพี่บัวมาเคยยิปผิงยังไงสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์ตีบูญยาเฮิร์ตดอลลาร์ไงที่นี่เฮิร์ตเทมาเทชงเป็นยังไงอาบาติมังเอซ์ฮะซึ่งหากผู้ยามงบัญญัติรายการลิสุงก็หลังเหรอญีมุขวัญีสามัวตัวจังอาจจะเป็นญาลีมุขวัญีหัวมัวที่จะหัวใจยังงงอาจจะเป็นญาเหรอซึ่งหากผู้ยามเหรอไงที่มุลญาเหรอลีมุขวัญีหัวมัวตัวงาเทียมภาษาญีมุขวัญีสามัวตัวยามเหรออาบากูหัดซางอาบาธรรมกุลญาเหรอมาตัวชกงาธรรมธรรมปีเมื่อที่เลต้าสตาจิชาวชกดังงาเนเมทีเงงอบัญญังงาอวลิโซอาบายิแห่งเยอวขพรากะตุญะเนเมทีเงงไม่เคยเห็นหาสุชนเยเนเมทีเงงเคยโถลานเงงายุโคเยโตเยจะโชกูอวทายอาบาไม่เคยเห็นเนเมทีมาเคยกูหาเยจะโชเยทีเงงมางาเนเมทีเงงมาเคยวันเสาร์ไงวันเสาร์ที่26ไงเดือนกันยายุงไงพศ2569ที่โคมางอไงชวนงาอาทิตย์นี้อาวเฉพาะไงว่าเหอที่มาที่อาขึ้นยาที่ปีเมื่อไงอาที่แจ้งเตยมาเหออาขึ้นยาที่แบกยังอาทิตย์นี้ก็ที่ยังเฉพาะไงอาทิตย์แบกของปัญญามัสยาทาญี่ปุ่นไงกระทรวงการข่าวว่าอย่างที่มาที่แจ้งเตยฟลับอาเมื่อสังโง่ปัญญาเธอญี่ปุ่นไงยากระทรวงการข่าวปัญญาเหอยิปเปชาร่ามาไงยายเปชาร่ามาไม่กว่าอาวไทยช่วยไทยพลัสไงมันก็ใช่ว่าเพจสวัสดิการเป็นยังไงมันก็ใช่ฟิตบุ๊ดว่าช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นยังไงเฉพาะงานปีขวานาที่ชื่อพมงมันจะคืออามาจีว่าไทยยามายิปเปิดสายยามางอรถไฟยามากุลีมันว่าที่มันว่ามันไงฐานานี้ถัดท้ายยังไงที่มันว่ามันจะฟิสบุ๊ดยิปปอไงปีขวานาที่ตัวมัวอีไลครับผมไม่อยากเห็นมันยิบปองมาจำโมต่างยิเฟบุงผมไม่อยากเห็นที่กันที่ไม่อยากเห็นนั่นแหละมาอีสิมาจูบเหยสมาราชงอยารถเบียร์โดงอาจจะไปกวาดลามาเห็นหนุ่มบอกว่ามันยากที่ที่ได้กลุ่มแล้วเป็นยังไงชกเชยยังเป็นยังไงที่มาเหยยากที่เรียกโฆษณาได้มาสุดจวงอีที่มาเหยเฟบุงยิบเพยิบปองชงมาถัดยุจ่าว่ายาฟิโบยีทะเลนั้นยังมาถ่ายเย่งาทำไมยังคือกลุ่มมิชาชีร้อยเปอร์เซ็นต์บุตรงาอ่ะมาคือซาโมงาแบบนาจาวโทรศัพท์กันยาสเบอร์อ๋อทำไมถึงยาฟิโบยิปิทามอยาโครงการเรือไทยช่วยไทยไงรัฐบาลสุดซื้อวุฒิสุบมายิปิทามอวุฒิยังนั่งยิ่งจ่อห้าเป็นยังไงวุฒินั่งยิ่งจ่ายนั่งยิ่งเป็นนั่งต่อรอชิงไงต่อเราไม่นั่งยิ่งจ่อเป็นยังไงที่เป็นเอกสารเดียวกุลีที่เจ๊จะมางาทำไมคือจำโมถ่ายเยถัดท้ายยังอ่ะที่ถึงมางูเป็นยังเฮงอ่ะแบบน่ะในรัฐทัฟฟ์ลาวงูเป็นยังเฮงงูเนี่ยเจ้าหน้าที่ไงกระทรวงที่รัฐบาลบัวกว่าชิสเป็นยังไงอเมซานโนยี่เราบอกว่านุ้ยข้อมูลมาเฮยปัญหาแต่จวะยี่ข้อมูลมาค่อยเป็นยังไงยี่ข้อมูลที่สุฟราเจอาจจะเป็นนุ้ยข้อมูลสุฟราวงูเป็นยังกว่ายี่เราข้อยิงสุฟราอย่างอ่ะเป็นยังไงกว่าสุดสุดเพยยี่เจ้าชิงอ่ะอันนี้เป็นเรื่องยากที่สุดแล้วใช่ไหมท่านยิ่งดูยิ่งที่ยิ่งยิ่งเอ็กมาตลอดยิ่งทำไมยิ่งเป็นเงาช่างมาคือจำโง่อเมซาเป็นเงาหลักทรวงจีชิฮวันยิ่งคือเสียหายมาคือมีมาคือจำโง่ทันยิ่งจีชิฮวันที่มาที่ช่างงูเป็นเงาคืออเมซางูเป็นเงาที่อาวุธไทยช่วยไทยไงทำไมเราทำไปยากอาบัติยิ่งมาต่อใช่ไงที่สหเจสติฮังอาที่เป็นเงาที่
อีเมียคุณเนี่ยร้านเนี่ยยากลุ่มมิชาชิมาเฮอร์นี่แหละทุกฟลาชิงแงอาโนเทอมาซาอับบัญญมาต่อยมันนุตอมานางาโนยข้อมูลมาเฮอร์มาโลอันที่ไปเฮอร์ทายข้อมูลแต่ติขายะโนข้อมูลที่สูงฟลาชิงแงเป็นยังไงทายแล้วสุดสุดแปลก็จะเย่เป็นยังไงอันนั้นเอกสารคือจะมาง้อเรื่องบัญชีเดียวมาถึงกุลีที่จะมาชงปีขวานาทุศิพัชย์จงมันยังไงมาเฮอร์ทายเย่งอาเมื่อสาวยินได้ถึงบ้านก็มันยังกว่ายี่แอปกระเป๋าตังอ่ะเอาไปคว้าโนยี่สิบมาตัวต่อยไปเหงาคือสหวันยี่สุดที่หามังอ่ะอันไปย่าเมื่อสารัฐบาลไงเวลากว่ายืนยันอีจะมันยังเฮือที่ที่ยี่ขวานยี่เฮือสงวนยังไงคือสหคนเนี้ยงาโนกว่ายี่แอปกระเป๋าตอนยี่เฮือกดยืนยันสิทธิยี่ว่าเชงไงว่านั่นฟิบุขวานยี่ทุฟลากว่ายี่เจ้าท่านยี่เจ้าที่เชื่อมาโจงไปคว้านาทุศิพักจิตจวงมันยังมาเหอถัดจุดางาทำไมยังเหอกลุ่มมิชาชิงไงที่เฮาเปอร์เซ็นต์งาทำไมเหอวัดสุดสุดแพ้วัดเชื่อความที่เลยปีมาแรงที่เหอเอารัฐบาลยาที่อับบาหนีมาต่อยมาเหอบาถึงมันยังเหอหัวเฮาบาบ้าเหออับบาหนีมาบ้าเหอที่ตัวบาที่เลยอ้วนชิงไงที่ตัวของมันยังเหอยับแบบมันยังเหออับบาหนีมาบ้าเหอที่ชั่วเลยที่ตัวบาที่เลยอ้วนชิงไงบ้าเหอโนที่ตัวบาหยุ่งกุ้งบ้าที่เลยอับบาหนีมาคนนั้นที่เลยอยู่ช่วงงาจะนั่งว่านี่ปันแบบคนยิ่งทุกฝรั่งยิ่งอับบาถึงมันยิ่งตัวกระโดสัตว์กระงาอับบาเนี่ยทาร่างยิ่งมีกฎยี่สิบที่ยิ่งงาเป็นไงทำไมเขามาจงงาทำไมถึงมาปีมากที่เลยแจ้งตัวยังมาเกว่าวิ่งเขาวิ่งดูเฮียหน่วยงานราชการที่เลยติดตามนั่งทันยาโซเชียลปีมากประกาศยังงานหนึ่งว่าฟิบุขวัญยีติดต่อขวัญยีหรืองอยลาขวัญยีเคยมาใส่บ้านเคยหลับซุบเบอร์ไงวิ่งโฆษณายังมาเป็นยังไงกลุ่มมิชาชีพเฮียหลับซุบมาข้าซุบเมียงาบ้านเคยมาเคยจำโง่งาทำไมทำไมปีมากช่างที่แบงยังนั่นละเคยมุกว่าทุกว่าเงินลาชกว่างวัชกว่าท่าวิทยุขวัญนันจ่าโซกาท่าไลโซติชลเคยข้อความของ

อาทิยิงอาทิมาเทชงโงมัญญามัสยาสนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาอาทิมือทัพวากุญิสุเตงิสุธมาทะเลแจ้งเตือนฟลาชของงานิจื้อลี่เนหวานิงานิจื้อฉิเนจื้ออาวุธแทมเมรีเมียนิบะเฮอภาคเหนือเจภาคอีสานพวกนี้งานเมืองฮาทะเลคือเรียบงานอาทิตย์จออาภาคกลางคือมหาทีเรียกมาคือจบรงงานอาทิตย์บ้างก็ไม่ใช่ช่วงงานที่เราพื้นที่ก็มีความเสี่ยงที่พวกจะส่งงานดีกว่าอยู่ปะจะส่งอาจจะลุกคุยเคยจะส่งงานวันที่จะส่งบ้างงานเป็นความมือหาคือพะเลี้ยงงูไม่ใช่คืออาจจะเยี่ยมมาที่เล็กน่ะอาทิตย์วันอยู่บ้างวันนี้สัตว์ซื้อยาลามาดงอ่ะแล้วปัจจัยกว่ายาลามางานดินสไลม์มาที่เล็กน่ะเป็นยังไงยากที่เล็กเจนตัวฝรั่งอ่ะอาทิตย์บ้างก็ไม่ใช่จะเป็นความมือหาเลี้ยงมาคือนี่ยาสานี่งอนี่สันลิงอ่ะจุ่มพะเลี้ยงมาคืออาจจะก็พยายามลาบะเฮงอ่ะมาคือที่เล็กแต่กับตัวนี้ใจนี้ไม่ชิงอ่ะอาจจะเป็นความยามาคือพะเลี้ยงมาคือเนี่ยคืออาวุธจะซื้อจะมาคืออาโมโมแทจัดงานเดียวว่าอาจจะคุยเคยจะส่งงานอาทิตย์นี้ดูว่าอยู่บ้านจะส่งงานมาอาทิตย์นี้จะมองฝาตาบุตรงานอาทิตย์นี้ครับว่ายิ่งข่าวโฮเทียนหน่วยงานยิ่งเพจฟิบูดช่วยติดตามงานท่านยังไปโซปิควาอาริตัวมหาเลียอาริตัวมีฮิโรฮาจูอาอาริซามัวบางส่วนที่ปีมาที่ประกาศยังช่วงงานทำมาสุดปีมาช่วงงานอาทิตย์เบื้องบนยังช่วงงานทำมาที่ช่วงบนยังคืออาเมสายากระทรวงการค้าจะมาแจ้งเตือนพลเมืองไงช่วงงานมาสับเบอร์มากระตุ้นยาจำฝาตาเป็นไงมาสับเบอร์ที่ยากลุ่มมิชชันที่บวกเฮงวันนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงการค้าเป็นยังไงหน่วยงานจะมาทำเป็นยังไงมาสัตย์หน้าที่ยึดสิทธิ์สวัสดิการทั่วไปกว่าชิโซใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสบวกกว่าชิโซไปที่ทุกฝรั่งยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวมาคือที่จบลงอ่ะมาจำมงานทั้งว่าชิ่งงานนั้นเป็นยุ่งงานมาจำมุดงานมาสับเบอร์หลับสับเบอร์มาข้าศึกเข้มยังงานเมื่อแต่สุดจุดช่างงานที่เบื้องไม่ยังเชื่อความงานนะปีมามาคือที่เหลือจงานนี่มีไม่เคยน่าโฉนยิงงานว่ามาอริตัวกับเบียร์คือคือด้วยงานมาคนเดียวมากว่าชิ่งงานดูแลสุขภาพยิงงานโลชั่นเนี่ยคือตัดต่างเนี่ยชิ่งงานเหลือเหลือก็มุทเชกันฮิตสกุติงงานว่าปัจจุบันเราไม่เคยโลเข้มยังงานอาวโลชิมเนี่ยคืออาวเฮกว่าทุ่งชิงอ่ะว่าโลชิมเนี่ยคือโทรศัพท์นี้กันยังมาโทรศัพท์ชมเมื่อถ่ายเองอ่ะมันคืออันตรายยังอ่ะทีเบงก็ไม่ยังอ่ะนี่มีที่มาอ่ะมาลิตรกับเบียร์คือเปลี่ยนยี่ว่ากับเบียร์จริงอ่ะไอ้เบอร์เฉพาะท่าวิธีนานาจะโซไลโซติสุดละคือคือบุ๋มมองอ่ะคว้าสวัสดีครับ